ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 DP Radio อยากขอเพลงกับ DP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา DP Radio

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: รอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณ

0: ดีแท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สวัสดีครับคุณผู้ฟังมาแล้วทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายกับที่นี่ครับ BP Radio กับ DJ ทัน DJ วิน DJ วิน DJ ทันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้โตกันวันพฤหัสบดีสีส้มครับ28เดือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังมาแล้วทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายกับที่นี่ครับ BP Radio กับ DJ ทัน DJ วิน DJ วิน DJ ทันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ตรงกันวันพฤหัสบดีสีส้มครับ28เดือนพฤษภาคม2

ฟ้าผ่าฟ้าแลบตุ้มตามตุ้มตามอย่างหนักเลยเมื่อคืนนี้นะฮะมีฟ้าลงฟ้าแลบหลายที่เหมือนกันที่นี่ที่แยกสนามบินที่เชียงใหม่นี่ก็มีฟ้าผ่าสักที่เหมือนกันตุ้มเมื่อวานนี้นะไฟดับไปทีหนึ่งนะเมื่อวานเมื่อคืนที่ผ่านมาเออนะมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้กันละกันอยู่กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับแล้วก็อยู่กับยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านข้าวต้มบัดเดียวเจ้าเยาด้วยนะครับที่ให้การดูแลในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับแล้วมาทักทายแฟนรายการกันก่อนกันละกันวันนี้นะฮะพี่หอบอกว่าดีเจครับเซไฮครับวันนี้ครึ้มๆนะสลับกับแดดฮะอยู่ที่ท่าชนะนะครับสุราษฎร์ธานีเริ่มลุยงานวันแรกครับหลังจากที่กลับไปบ้านที่สุพรรณบุรีนะขอเพลงซัดกันถึงตายของฮอนด็อกซัดเราถึงตายนะฮะดีเจวินครับขอถามหน่อยฮะยำปูม้าเจ็ดยอดมีสาขาที่กาญจนบุรีไหมครับเหมือนผมขับรถผ่านเห็นตรงสายเทศบาลปากแพรกเอ๊ะมีนะมีดีเจเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งพอดีว่าเขามีสาขาอีกหลายๆพื้นที่เหมือนกันที่ต่างจังหวัดนะฮะที่จังหวัดต่างๆนะฮะยำปูม้าเจ็ดยอดนะฮะ

อ๋อนี่ไงมีนะฮะในเฟซบุ๊กขึ้นมานะฮะคือเจ้าของในคุณนัทเนี่ยเขาก็มีการไปติดต่อแฟรนไชส์นะเจ้าเดียวกันแหละเพราะดูจากโลโก้แล้วเจ้าเดียวกันนะฮะยำปูม้าเจ็ดยอดสาขากาญจนบุรีนี่มีนะฮะใครอยู่เมืองการก็แวะไปอุดหนุนกันได้กันละกันเนาะกับหลากหลายเมนูนะจ๊ะนะฮะก็ฝากด้วยกันละกันครับนัวแซ่บทุกๆวันกับยำปูม้าเจ็ดยอดนะจ๊ะในพรีว่าพี่ก็บอกว่าขับรถผ่านพอดีครับขับรถผ่านพอดีครับเห็นว่ามียำปูม้าเจ็ดยอดอยู่นะฮะเจ็ดยอดในต้นตำรับก็คือเชียงใหม่นะนะครับมาทักทายกันนะอันนี้พี่หอจากสุพรรณสุราษฎร์นะฮะสวัสดีทักทายทางแชทนะครับมีพี่โอบอกว่าขอเพลงหน่อยครับอยากให้ความคิดมีเสียงของอ้อนลักขโมยนะฮะอ้อนลักขโมยมณีรุ่งโรจน์ห่วงนะฮะกับเพลงหายใจออกก็เหงาหายใจเข้าก็คิดถึงนะวงซีควินนะครับซีควินนะฮะสวัสดีสาวดื้อนครปฐมด้วยสวัสดีค่ะพี่วินมีเรื่องขำมาบอกมีอะไรมาคุยกันอีกแจมมี่เหรอ มาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวไล่อ่านข้อความที่ดื้อขอมาเนาะนะครับสวัสดีพี่เดี่ยวด้วยกันละกันสวัสดีตอนบ่ายร้อนๆครับดีเจวินวันนี้ขอเพลงจีนสักเพลงนะครับเพลงจีนหรอเดี๋ยวสักครู่ขอหาก่อนนะสวัสดีพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมด้วยกันละกันครับขอเพลงแม่เสือสาวครับคณะขวัญใจเนี่ยครับคณะขวัญใจได้เลยครับทักทายพี่สนด้วยกันละกันกำลังกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่นะฮะโอ้โหน่าทานมากๆเลยพี่ทองบ่าวสวัสดีครับรายงานตัวครับขอเพลงไม่มีทางรู้เลยของดานาด้วยวันนี้ร้อนตับแตกเลยไม่แน่พี่อาสักครู่อาจจะตกก็ได้สวัสดีพี่ตองนะฮะสวัสดีครับขอเพลงเท่าเดิมของลาบานูนด้วยครับได้เลยฮะพี่ธงชัยสวัสดี FC แฟนรายการครับขอเพลงบอดี้การ์ดกันละกันเป็นแบบเนี้ยนะเป็นอย่างเนี้ยบอดี้การ์ดนะเหนื่อยเท่าไรก็ทนได้นะฮะตัวนี้บอดี้การ์ดเนี่ยไม่มีแล้วเนาะหมายถึงว่าคนปัจจุบันเนี่ยนะไม่มีใครคอยคุ้มครองสวัสดีพี่ข้าวป่าต้มจืดด้วยกันละกันทักทายนะครับสวัสดีอเมชงบ่ายวันนี้อเมไปออกรถมาครับทักทายตอนบ่ายค่ะดีเจขาเมื่อเช้าอเมไปรับน้องใหม่เข้าบ้านเป็นมอเตอร์ไซคันสวยนะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์คันสวยหนึ่งคันรับสมาชิกต้อนรับนะฮะใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวจะขับเที่ยวขับไปทำงานเนาะเป็นมอเตอร์ไซค์ของฮอนด้ารุ่นอะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยรุ่นอะไรอ่ะจิออโน่ใช่ไหมจิออโน่นะครับสีขาวนะครับสวยๆนะฮะหนึ่งคันเนี่ยทักทายตอนบ่ายตะกี้แวะไปนั่งกินข้าวชมวิวชิลๆที่ภูเขาแม่วางมัลเทนวิวมาค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะนี่อาเมขอเพลงเข้ามาด้วยกอดอยากกอดเธอนานๆดอกไม้ที่รอฝนน่าจะเป็นเพลง AI นะจ๊ะนะฮะนี่อาเมส่งบรรยากาศเข้ามานะขอกดดูหน่อยสิบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างใครไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาได้นะนี่นะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาสวยๆเป็นริวอ่างเก็บน้ำนะครับนี่อ่างห้วยมะนาวใช่ไหมเขาจะมีคาเฟ่ริมน้ำให้ได้ถ่ายรูปกันนะครับอ่างเก็บน้ำเนาะเขาก็ดัดแปลงเป็นที่นั่งกินลมชมวิวข้างหลังจะเป็นภูเขาสวยๆมีเมฆลอยอยู่ถึงแม้อากาศจะร้อนแต่มีร่มไม้นะครับที่บดบังอยู่แล้วก็มีวิวสวยๆของธรรมชาติก็ถือว่า

เอมใจแล้วก็ไปทานข้าวมาด้วยนะฮะแวะไปทานข้าวมานะครับบรรยากาศดีๆก็ส่งมาให้ดูกันนะฮะใครไปเที่ยวไหนก็แชร์มาให้กันดูกันได้ครับทักทายพี่กะละปังหาด้วยนะฮะทักทายยามบ่ายครับพี่ดีเจขอเพลงเสียงลมหายใจของปราโมทวิเลปานะได้ครับได้เลยทักทายพี่มานพช่วงบ่ายได้กันแล้วกันครับขอฟังเพลงสุขอย่าไปเล่าสร้อยไปพูด AI กันแล้วกันครับพี่มานพนะฮะแล้วก็พี่สุเมธอาทิตย์บอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจนะครับขอเพลงนานานาของทรงไทยด้วยนะครับได้เลยครับนอนนอนนานาพี่โอมครับสวัสดีครับดีเจบ้านผมฝนกำลังตกนะครับพี่โอมอยู่จังหวัดอะไรนะลืมไปแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรนะลืมไปแล้วพี่โอมอยู่อำเภอจังหวัดอะไรนะภาคใต้อ่ะคุณฟังทางภาคใต้อยู่กันเยอะเลยจะเป็นจำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนเคยส่งข้อความมานานแล้วอยู่จังหวัดอะไรนะพี่ลืมไปแล้วนะฮะบอกว่าขอเพลงหน่อยครับเพลงดังพันกรไม่เอาคืนกันละกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะพี่ตัวเล็กจากห้างฉันลำปางสวัสดีครับขอเพลงคาราบาวสักเพลงนะฮะเส้นทางสายประแดกครับวันนี้มีคำถามด้วยฮะมาแล้วคำถามมาอีกแล้วคำถามปัญหาชาววันนี้คืออะไรพี่จำรัดส่งภาพมาทักทายครับฝากทำงานไปด้วยฟังเพลงทุกๆวันเลยส่งบรรยากาศที่ทำงานมานะครับนี่นะฮะได้ยินเสียงไหมอันนี้เจ้าหน้าที่ทีมงานกำลังทำการเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เหมือนกับงานศิลป์นะฮะงานศิลป์ที่ทำองค์พระพุทธรูปอะไรอย่างนี้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ทีมงานกำลังใช้อุปกรณ์ยินไหมอุปกรณ์นะครับในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันสวยฮะนะที่เอาไปเจาะไม่ใช่เจาะเขาเรียกว่าอะไรไปนั่นแหละนะไปนั่นแหละให้มันสวยงามนะเป็นองค์พระขนาดเล็กนะหลากหลายรูปแบบนะครับเนาะส่งมาให้ดูกันนะครับพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาว่าฝนตกครับอำเภอบางทองนะครับท้ายเหมืองนะครับว่าฝนกำลังตกเลยนะฮะทางภาคใต้หลายจังหวัดนะพี่อมอยู่อำเภอทุ่งสงครับนครศรีครับทุ่งสงนครศรีนะทางใต้จังหวัดไหนฝนตกบ้างบอกด้วยนะครับแล้วก็พี่นาจากระยองบอกว่าขอเพลงเท่อย่างไทยของพี่เสกด้วยกันละกันครับเสกโลโซลุงแปจากแม่แตงครับเชียงใหม่ขอเพลงทางที่เคยผ่าน Original AI Track นะครับทักทายช่วงบ่ายลุงแปด้วยนะครับพี่รับเมาสวัสดีด้วยกันละกันครับขอเพลงกอดนั้นของเฟิร์นกันละกันครับกอดนั้นของเฟิร์นพี่ช่างอันครับลำพูนโซลาร์เซลล์นะฮะเซฮายครับใจเธอกอดใครฝากเพลงนี้ให้กับรื้อลืนฝืดนะฮะไอ้ลื้อลืนฝืดบันทินะครับบันทิเนาะนะละปูนนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้ครับหลายข้อความทีเดียวนะอยากฟังเพลงไหนเพลงใดก็ส่งเข้ามาได้กันละกันนะฮะในช่วงเวลาบ่ายนี้ลุงแปะส่งอะไรมานะเลขเด่นเหรอฮะเลขเด่นรอบนี้ครับเลข7มาแรงครับเลข7มาแรงลุงแปะบอกเอาไว้โอ้จะจริงหรือเปล่านะฮะรอดูแล้วกันว่า7จะมาแรงหรือไม่อย่างไรนะครับเอารายการได้มากันหลายข้อความทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวบ่าย2ลิงก์สัญญาณพร้อมกันกับคุณผู้ฟังที่อุบลด้วยนะครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงอันนี้คือคุณผู้ฟังส่งมากันเยอะเลยเข้ารายการมาอ่านข้อความกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับอ่ะมาแล้วพี่ตัวเล็กส่งคำถามมาอีกละคำถามเป็นอะไรเอ่ยมาอีกละถามเกี่ยวกับเปาปุ้นจิ้นหน่อยครับข้อ1เปาปุ้นจิ้นเป็นคนที่ไหนครับดั้งเดิมเปาปุ้นจิ้นเป็นคนที่ไหนครับดั้งเดิมข้อ2เปาบุญจินชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับเปาบุญจินชื่อจริงชื่อว่าอะไรและข้อ3ทำไมเปาบุญจินชอบมาทำงานสายครับ3คำถามครับใครตอบข้อไหนบ้างช่วยกันดีเจตอบหน่อยเร็วเปาบุญจินเป็นคนที่ไหนดั้งเดิมเปาบุญจินชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับเปาบุญจินชอบทำไมชอบมาทำงานสายเพราะอะไรมันเป็นคำถามชาวปัญญานะปริศนาอะไรเอ่ยฮะช่วยตอบหน่อยที่ช่วยจะวินหาคำตอบหน่อยพี่ตัวเล็กเขาถาม

เพลงจากอ้อนลัคนาชื่อเพลงว่าอย่าให้ความคิดมีเสียงนะครับเดี๋ยวเราดีเจขอตั้งเพลงเซตแรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาไล่เรียงเพลงแล้วก็มาคุยข่าวกันเนาะในช่วงเวลาบ่ายสองถ้าทายยังเป็นทางการนะครับเพลงจากลาบานูนกับเท่าเดิมนะฮะทักทายพี่อิงด้วยกันละกันครับขอเพลงสัญญาใต้

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: ทางไทยยังเป็นทางการนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่าย2โมงกับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win ช่วงเวลาของความแฮปปี้กันตรงนี้เลยมาแล้วนะครับบ่าย2โมง9นาทีนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับได้เวลามาเซย์ไฮกันแล้วเมื่อกี้จบไปเป็นเพลง AI เนาะเพลง AI ชื่อเพลงว่าอะไรนะเมื่อกี้อยากกอดเธอนาน X ดอกไม้ที่รอฝนเอาสองเพลงมาผสมกันในเวอร์ชัน AI ที่อเมซขอมานะครับวันนี้เข้ามาต้นรายการได้มีข้อความมากันเพียบละตั้งแต่ต้นรายการมีทั้งทักทายขอเพลงเซย์ไฮกันนะครับแล้วก็มีทั้งส่งคำถามชาวปัญญามาด้วย นะครับเดี๋ยวอ่านให้อีกรอบหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก่อนจะทักทายกันรอบสองขอบคุณ True Detect กันก่อนกันละกันครับ True Online นะครับเน็ตบ้านดีๆจาก True ครับ
2: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
3: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
2: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งใน Thailand's Most Admired Brand 2026ด้วยผลสำรวจจาก Brand Edge ต่อเนื่องเป็นปีที่13และปีนี้เราได้รับรางวัลพิเศษ Top Digital Brand Award สำหรับผู้ที่ใช้ดิจิทัลในการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
3: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ connectivity เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศกับเพื่อระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
2: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ
4: ดูดวงป
5: ่ะ AI บอกดวงคุณได้ทั้งการเงินการงานความรักแต่ AI เสริมดวงคุณไม่ได้พร้อมหรือยังที่จะเสริมดวงด้วยทรูมหาจักรวาลเบอร์มงคลกับ3อาจารย์ศาสตร์เลขมงคลระดับประเทศอาจารย์หลักที่สุดแห่งโหราศาสตร
6: ์เบอร์ฟันธงคำนวณจากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิด
5: อาจารย์ช้างที่สุดแห่งเลขศาสตร์ผสานโหราศาสตร
7: ์เบอร์มงคลเฉพาะคุณคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชน
5: อาจารย์สมเจตที่สุดแห่งเลขศาสตร์ดวงดาว
7: เบอร์พลังดาวเสริมมงคลด้วยเลขจากพลังดวงดาว
5: รวมศาสตร์เบอร์มงคลมากที่สุดในไทยจากประสบการณ์และสถิติเจ้าแรกที่คำนวณเบอร์มงคลตรงดวงเฉพาะคุณเลือกศาสตร์มงคลเสริมดวงคุณทั้งด้านความรักการเงินและการงานเปิดเบอร์เปิดรับความมงคลได้แล้ววันนี้ที่ True Shop D-Tech Shop เว็บไซต์และตัวแทนจำหน่าย True มหาจักรวาลเบอร์มงคล
1: ใครที่เป็นสายมูทั้งหลายแล้วก็อย่าลืมกับเบอร์ของ True และ D-Tech ด้วยนะฮะกับเบอร์มงคลเนาะบางคนนี่ทำมาค้าขายนะครับอยากจะรวยอยากจะมีเงินนะฮะก็ต้องหาเบอร์สวยๆเอาไว้ใช้บางคนไม่ได้สูตรเบอร์สวยเลยนะฮะเบอร์จำง่ายไม่ได้อามูลหรอกครับเบอร์แค่เบอร์จำง่ายก็ไปหาได้เหมือนกันซิมจาก True นะครับไปเปิดเบอร์ใหม่รับโปรโมชั่นแพ็กเกจที่ดีที่สุดกันได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันตรงนี้กับร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับนัวแซ่บได้ทุกๆวันนะฮะอากาศร้อนแบบนี้ไปนัวไปแซ่บกันได้กับยำปูม้าเมนูอาหารหลากหลายหมูหมึกกุ้งที่มีครบเลยตำปลาหมึกสายตำกุ้งสดอย่างนี้ยำคอหมูย่างยำหมูกรอบโอ้หลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟกันที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบาดเดียวเชียงใหม่ด้วยนะครับเติมเต็มความอร่อยทุกวันนะฮะตั้งแต่ช่วงเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปเมนูอาหารอร่อยทำถึงทุกเมนูน้ำต้มผักอย่างอร่อยอ่ะร้านจะยาวอ่ะพูดจริงนะผัดผักอ่ะฮะผักที่เรากินทุกวันเนี่ยยังอร่อยอ่ะเพราะว่าเขามีสูตรของเขาก็จะมีน้ำที่ใช้ผัดอ่ะเนาะน้ำซอสแต่นะโดยตรงเลยที่จะมีความกลมกล่อมนะฮะแค่ผักก็อร่อยแล้วคิดดูผัดยังไงให้มันลงตัวไปชิมกันได้ที่ร้านเจ๊ยาวนะครับนะฮะแล้วก็เจ๊ยาวนี่ดีตรงที่ว่าเขาเป็นคนดูแลถ้าเป็นเจ๊บางคนนี่ไม่ไปครัวนะก็จะสั่งให้ลูกน้องทำแต่เจ๊ยาวอยู่ในครัวเลยทำกับลูกน้องไปเลยทำกับทีมงานนะฮะคนนั้นเอาผักมาคนนี้เอาหมูมาน้องไปเอาน้ำปลามาคือทำทุกอย่างในครัวหมดเลยทำพร้อมกับทีมงานนะฮะอันนี้คือใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตแน่นอนต้องร้านจะยาวทั้ง2สาขานะครับสาขาจากหนุ่ยสันกำแพงเชียงใหม่แล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ด้วยนะครับโอเคฝากเช็คบริการด้วยนะครับทางบุญทริกด้วยนะฮะใครฟังอยู่ที่บุญทริกสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะจ๊ะร้านค้าต่างๆร้านค้าร้านอาหารนะกิจการนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีงบโฆษณาเนี่ยก็สามารถติดต่อดีเจวินได้นะครับเรามีคนฟังทั่วประเทศแล้วก็ทางบุญทริกด้วย0840456862ครับ0840456862 0840456862ทักทายมาส่ง SMS โทรศัพท์มาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์นี้เมลลงไปในเครื่องเนี่ยมันเด้งไลน์ BP Radio ดีเจวินดีจะทันขึ้นมาก็ทักทายกันได้ครับ0840456862นะครับติดต่อลงโฆษณาขอเพลงต่างๆได้เลยครับนะเอาเรามาทักทายแฟนรายการช่วงที่2กันอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ทักกันมาหลายเป็น10กว่าข้อความแล้วขออีกรอบหนึ่งนะครับมากันเยอะนะครับพี่อู๋บอกว่าขอเพลงคนหัวล้านของป้างหน่อยสิฮะหัวล้านใจน้อยนะ แสดงว่าหัวล้านเนี่ยพี่อู๋เนี่ยใส่หมวกตลอดเลยพี่อิงวอลิจินครับขอเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงใต้หนึ่งเพลงลิจินว่าเพลงอะไรนะก็เลยว่าพี่อัดเสียงมาสิเพลงนี้มันเป็นเพลงอะไรอัดฟังเสียงพี่ก่อนหน่อยมา
4: สัญญาใต้โดดครับพี่วิน
1: สัญญาใต้โดด
4: สัญญาใต้โดดครับใต้ต้นกระตาโดด
8: มือหนังแต่ละรถแต่ละรถเก่งเขาไม่เหล
1: ือ
4: ชื่อเพลงสัญญาใต้โดด
1: ได้จ้ะได้แล้วเจอแล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะนะครับอันนี้พี่อิงนะสำเนียงใต้มาเลยอยู่พัทลุงนะฮะตามพัทลุงนะฮะเป็นไงบ้างพัทลุงฝนตกไหมครับทักทายกันได้เลยนะฮะพี่แซบขอเพลงโกหกหน้าตายของเท่ด้วยครับนะฮะพี่วสันต์หนุ่ม23นะขอเพลงไออุ่นรักของ Clash ด้วยกันละกันจากอุ่นหนุ่ม23 Color นะครับพี่โอบอกว่าดีใจครับยะโสเปาปุ้นจิ้นดั้งเดิมเป็นคนยะโสครับเพลงของคาราบาวจริงดิคุณฟังครับเมื่อกี้มีคุณฟังถามคำถามชาวปัญญาเข้ามาช่วยดีเจตอบหน่อยเร็วนะยังไม่มีใครตอบมีพี่โอตอบมา1คนนะฮะคำถามอะไรเอ่ยนะปาวุ้นซินเป็นคนที่ไหนครับดั้งเดิมมันเป็นในเนื้อเพลงเหรอฮะบางครั้งบางทีดีเจมันก็จำเนื้อเพลงไม่ได้นะปาวุ้นซินเป็นคนที่ไหนดั้งเดิมปาวุ้นซินชื่อจริงชื่อว่าอะไรครับทำไมปาวุ้นซินชอบมาทำงานสายครับ มีคำถามสั่งคำถามมันต้องมาจากเพลงสักเพลงแน่ๆเลยสงสัยพี่โอช่วยหาคำตอบด้วยสวัสดีพี่สองนะครับทักทายช่วงบ่ายปาวุ้นจิ้นดั้งเดิมเป็นคนยะโสอ๋อมันเป็นชื่อเพลงใช่ไหมเป็นคนยะโสส่วนอีกสองข้อล่ะครับอีกสองข้อเมื่อกี้นะคืออะไรพี่ธงบ้าว่าเป็นคนอีสานครับดีเจเพราะเป็นคนยะโสคนอีสานเป็นคนยะโสนะครับพี่สนสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายนะครับฮอนแต่ฮอนว่าเปิดแอร์สิครับพี่สนครับเปิดพัดลมบังบังพัดลมแม่บ้านนะฮะแอปโฟนบอกว่าปาวุ้นจิ้นเป็นคนอีสานครับทักทายครับดีเจมาสายครับวันนี้ไปไหนมาฮะเราอะฮะไปไหนมาลุงแป๊บอกว่าปาวุ้นจิ้นมาทำงานสายเพราะว่าเขาเป็นคนเที่ยงธรรมครับจริงดิเฮ้ยจริงดิตอบดีใช่ไหมฮะพี่ตัวเล็กช่วยดูคำตอบหน่อยถูกไหมที่คุณผู้ฟังทักมานี้ลุงแป๊บอกเอาไว้นะฮะพี่เพชรทักทายครับทักทายตอนบ่ายครับขอเพลงแพ้ใจหน่อยครับเก็บใจไว้ในลิ้นชักนะฮะพี่หอสุพรรณสุราษฎร์อย่าลืมเพลงผมนะนะครับกาญจนบุรีเพลงสัตว์เราถึงตายฮอตด็อกนะครับรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะฮะพี่กระป๋อมสวัสดีครับทักทายขอเพลงจากฉันถึงเธอครับพี่ปูร้องครับว่าไม่กับแย่นะฮะปูโลกเบี้ยวนะฮะแย่บอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงขอให้เธอใจดีแล้วกันว่าไม่กับกระป๋อมนะฮะเราจะมีกันตลอดไปนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าสวัสดีครับรักฉันของบรันดีนะครับโปเต้โปแต้แอบฟังอยู่นะฮะอะไรอ่ะดังโปเต้หายไปอยู่คนนี้ไหมนั่นโปเต้ส่งอะไรมาเนี่ยคนพิการเหรอเดี๋ยวมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับมากันเยอะทีเดียวนะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงจีน1เพลงนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะขอเย็นๆข้างกลาง1เพลงเดี๋ยวมีเพลง AI ด้วยมีสุขอย่าไปเล่าซ้ออย่าไปพูดมีทรงไทยนานๆนะครับมีนี่ไงสัญญาใต้โหนดนะครับโต๊ดทองแดงไม่เอาคืนจากดังพันกรใจเธอกอดใครแม่เสือสาวกอดนั้นของเฟิร์นเท่อย่างไทยร็อกพี่เต่าสมชายบอดี้การ์ดด้วยมากันหลายข้อความทีเดียวนะครับขอฟังเพลงจีนหนึ่งเพลงก่อนช่วงนี้บ่าย2กับอีก18นาทีในชั่วโมงนี้ครับคุณฟังครับมาขอฟังเพลงจีนหนึ่งเพลงขั้นกลางช่วงนี้

ตั้งแต่มี AI นี่เนี่ยโอ้โหเพลงนี่มากันเยอะทีเดียวเนาะชื่อเพลงว่าอะไรไม่รู้เลยครับเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเย็นๆกันแล้วกันนะสุดแล้วเมื่อกี้มีคนตอบถูกแล้วด้วยขอสิ่งประมูลให้กับแฟนรายการของเราหน่อยตอบถูกมากันหลายคนนะครับเปาบุญเชียนเป็นคนอีสานถูกต้องแล้วครับเปาบุญเชียนเป็นคนอีสานนะข้อหนึ่งถูกต้องข้อหนึ่งนะครับเป็นคนอีสานและเป็นคนยะโสครับส่วนข้อสองยังไม่มีใครตอบข้อสามคือที่ทำไมเปาบุญเชียนชอบมาทำงานสายเพราะเขาเป็นคนเที่ยงทำเขาทำตอนเที่ยงตลอดแต่ว่าข้อสองยังไม่มีใครตอบนะฮะเปาบุญจินชื่อจริงว่าอะไรเออใครตอบได้ข้อ2สุดยอดมากครับ ชื่อจะออกเหนือหน่อยคนเหนือคนเมืองช่วยกันหาคำตอบหน่อยเอางี้ดีกว่าถ้าใครตอบคำถามของพิปตัวเล็กข้อ2ถูกนะว่าเปาบุญจินเนี่ยชื่อจริงว่าอะไรนะครับเดี๋ยวจะลัดคิวให้ฟังเพลง1เพลงเออเอางี้ไหมให้2เพลงเลยก็ได้นะอยากฟังอะไรบอกเลยเดี๋ยวทางจะเปิดให้ก่อนเลยนะฮะข้อ1ตอบถูกแล้วนะครับเปาบุญจินเนี่ยเป็นคนที่ไหนดั้งเดิมเป็นคนยะโสครับอีสานนะครับข้อ3ทำไมปุญจินชอบทำงานสายก็คือเป็นคนเที่ยงทำคือบ่ายจะไม่ทำจะทำตอนเที่ยงนะฮะส่วนข้อ2ปุญจินชื่อจริงชื่อว่าอะไรอันเนี้ยงงอยู่นะพี่ตัวเล็กเข้าใบว่าจะเป็นภาษาเหนือนิดนึงชื่อของเขานะฮะเอ๊ะนี่อย่างยากแล้วนะฮะถ้าแบบนี้น่าจะยากละนะครับ จะออกเหนือๆนะเหรอฮะเออจะรู้มั้ยเนาะนะฮะต้าว่าดีใจครับอยากโยกแล้วครับง่วงตื่นแล้วครับต้าตื่นกระป๋องบอกว่าเพลงอะไรครับแสบแก้วหูมากแสบแก้วหูเหมือนเสียงแย่ๆหรอมีคนตอบมาโปเต้ตอบว่าปุ้นจีนอีว่ะปุ้นจีนก้อนเนื้อมันก่อแม่นบ่แม่นฮะใช่ไม่ใช่ไหมครับพี่ตัวเล็กปุ้นจีนน่ะปุ้นจีนน่ะคุณว่าดีใจวันแน่แน่นอนน่ะปุ้นจีนเอาปุ่นจิ้นเอาสองปุ่นเอาสามปุ่นสี่ปุ่นไอ้หนอนะเอาหมูคลิปเอาหมูสองปุ่นเนอเนี่ยหนอเออแม่นก่อใช่หรือไม่ใช่ถ้าโปเต้ตอบถูกนี่ได้ยาหัวล้านเลยนะโปเต้กับคนลำปางหนาจะบอกให้ฟังนะฮะเออช่วยตอบหน่อยใช่ไหมครับพี่ตัวเล็กครับปุ่นจิ้นมั้งก่อวันแน่แน่สงสัยนะอันนี้มันเป็นภาษาเหนือนะคุณฟังภาคอื่นอย่าไปงงนะฮะไม่ต้องสนใจนะฮะถูกใช่ไหมถูกแน่สงสัยถูกแน่โปเต้รู้ได้ไงโปเต้ฮะใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือมั่วไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่วะยังไม่ใช่โปเต้ไม่ใช่ปุ้นจิ้นนะฮะขอเวลานึกก่อนว่าชื่อจริงชื่ออะไร

0: บอกว่าสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดนะครับมีอะไรให้เก็บไว้ในใจนะครับอย่าปล่อยออกมาบางทีมันก็เป็นดาบสองคมคอยทำลายทิ่มแทงตัวเองได้เหมือนกันหรือเราได้เหมือนกันนะจ๊ะตะกี้คำถามชาวปัญญาเดี๋ยวเมื่อกี้คนที่ตอบถูกมามีลุงแป๊ะหนึ่งเนาะมีใครบ้างนะเมื่อกี้แสดงตัวนิดนึงเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะข้ามคิวให้ก่อนตอบคำถามถูกตอบคำถามดีเจวินถูกนะฮะเดี๋ยวลุงแป๊ะจะได้ฟังก่อนนะฮะเพลงอะไรนะเมื่อกี้ทางที่เคยผ่านเพลง AI ใช่ไหมลุงแป๊ะแล้วก็มีหลายคนที่ตอบมาบางคนไม่ได้ขอเพลงมานะครับที่คำถามชาวปัญญาเมื่อกี้ที่บอกเอาไว้นะจะข้ามคิวให้ฟังก่อนแอปโฟนไม่ได้ขอเพลงมานี่ใช่ไหมไม่ได้ขอมาก็ถือว่าร่วมสนุกกันละกันเนาะพี่สองเป็นคนยะโสพี่สองก็ไม่ได้ขอเพลงมา
1: บางคำพูดที่เราคิดว่าดี
0: พี่ทองบาว่าเปาบุญจินมีชื่อจริงว่าไม่มีทางรู้เลยใช่อันนี้ก็ตอบถูกเหมือนกันนะฮะนะครับ
1: บางคนยิ้ม
0: เปาหูหรือเปล่าครับดีเจโปเต้ว่าไปเอาไปใช่โปเต้พี่ตัวเล็กว่าเป็นพยางเดียวฮะพยางเดียวพยางเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าพยางเดียวที่ว่านี่คืออะไรเจมาเล่นอะไรก่อนเนี่ยมาเล่นทายปริศนาคำทายอะไรตอนนี้ปอบุญจินชื่อจริงชื่อว่าอะไรเป็นคำถามปริศนาชาวปัญญาแต่ว่าเป็นภาษาเหนือนะครับเนาะคุณต้องฟังทางภาคอื่นอาจจะงงหน่อยพี่ตัวเล็กเวลาทายคำถามนะกรุณาภาษาไทยกลางนะฮะเดี๋ยวคนฟังภาคอื่นเขาจะงงนะฮะไม่มีทางรู้เลยครับงานจากลันนาคามินส์นะฮะลัดคิวให้ฟังก่อนเลยนะครับบ่ายสองโมงครึ่งตอนนี้นะครับอากาศกำลังร้อนทีเดียวแฟบพี่รับเหมาว่าชื่อแฟบหรือเปล่าครับ

0: นะแล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะไม่มีทางรู้เลยของลันนาคัมมีนั่นเองครับนะฮะมีคนตอบหลายข้อความเหมือนกันว่าปาวุ้นจิ้นชื่ออะไรพี่อิงบอกว่าที่เป็นครับชื่ออันนี้ครับไหนเขาส่งอันนี้พี่อิงเขาส่งเสียงมาเลยนะอัดเป็นเสียงมาเลยไหนเขาฟังได้ว่าไงบ้างนะฮะไปค้นในออนไลน์มาเหรอฮะอุตส่าห์ไปค้นในออนไลน์มาเนี่ย
1: ชื่อเปาเจิงครับผมพี่วิน
0: เปาเจิง
1: จากออนไลน์
0: อันนี้คืออันนี้หมายถึงว่าคำตอบจริงๆใช่ไหมอาจจะเปิดเพลงให้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ถูกแล้วนี่เป็นนี่คำตอบที่แท้จริงนะฮะพี่อิงเขาอุตส่าห์ไปหาคำตอบนะฮะไปหาคำตอบที่ถูกต้องมาซึ่งคำตอบที่เราต้องการไม่ใช่คำตอบนี้นะฮะซึ่งพี่ตัวเล็กเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบหาคำถามแปลกๆไม่ได้จีวินตอบคำถามอยู่เรื่อยๆนะฮะเปาเจิงใช่ไหมอันนี้จะเปิดเพลงของพี่อิงให้หนึ่งเพลงก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อกี้ขอเพลงใต้มาหนึ่งเพลงใช่ไหมสัญญาใต้โหนดนะของโต๊ดทองแดงเป็นเพลงใต้เดี๋ยวจะคั่นกายหนึ่งเพลงแล้วก็นี่เอาทางที่เคยผ่านเพลงของลุงแป๊ะที่ตอบถูกเมื่อกี้เนาะคนยะโสเมื่อกี้แล้วก็แรปอีสเมืองที่แอปโฟนตอบถูกเหมือนกันเดี๋ยวเปิดให้นะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บหนึ่งเพลงใครไม่มีช่วยบอกด้วยนะครับนะครับนานานาทรงไทยจากฉันถึงเธอขอให้เธอใจดีไม่เอาคืนอาจจะมีสลับตำแหน่งบ้างนะครับเนาะใจเธอกอดใครนะครับแม่เสือสาวกอดนั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้เรียงจังหวะเพลงนะคณะขวัญใจเทวเทนพรมินครับโกหกหน้าตายเท่อย่างไทยซัดเราถึงตายนะครับที่ขอไว้ไออุ่นรักจากแคลชด้วยหายใจออกก็เหงาหายใจเข้าก็คิดถึงนะฮะพี่โอก็ตอบถูกเหมือนกันแต่เปิดไปแล้วหนึ่งเพลงเดี๋ยวรอก่อนเนาะบอดี้การ์ดเต่าสมชายเนี่ยที่ขอมานะมีชื่อเพลงใครที่ไม่ได้พูดถึงบ้างมีของพี่เฟิร์สหนึ่งเพลงเมื่อกี้ที่ไม่ได้พูดถึงเนาะพี่เฟิร์สเนาะพี่ต้าบอกดีใจครับสุขก็กินเหล้าเศร้าก็กินเบียร์ครับสโลแกนประจำตัวใช่ไหมครับสุขก็กินเหล้าเศร้าก็กินเบียร์แต่ถ้าโดนเมียด่ากินอะไรครับโดนเมียด่ากินอะไรนะพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ส่งภาพมาบอกว่าดีใจครับชื่อบรีซหรือเปล่าส่งบรรยากาศที่สุราษฎร์มาบอกว่าฝนตกแล้วครับเนี่ยเห็นไหมที่ฟังเสียงโอ้โห
2: เปียกหมดแล้วครับพี่เจครับ
0: เปียกหมดแล้วครับ
2: ฝนตกเปียกหมดแล้วครับพี่เจครับ โอ้โหตกทั้งดินลมด้วย
0: เอ๊ะทำไมคนสุราษฎร์เสียงเหนื่อยจังเลยครับ
2: ลมแรงเครื่องมือเปียกหมดเลย
0: เครื่องมือเปียกหมดเลยนะฮะพี่เขาทำงานไม้นะครับเป็นงานไม้งานเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์รากไม้เนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องใช้เครื่องมือในการที่จะตัดเนาะในการที่จะสิวอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเนาะทางใต้ช่วงนี้ฝนจะตกเยอะหน่อยนะครับเพราะเป็นช่วงที่อะไรอะช่วงหน้าฝนเนาะนะครับพี่ต๋องบอกว่าดีเจครับของผมเท่าเดิมพี่ต๋องดีเจวินเปิดไปแล้วเพลงเท่าเดิมอะไปไหนมาตะกี้ฮะแสดงว่าลงรถใช่ไหมมันตึงนะแกนะเปิดไปแล้วเท่าเดิมอะฟังเพลงคนอื่นแทนนะจ๊ะกับเปาหมอดิจินครับเปาปุ้นจินนะครับ Justic Ball เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ครับโดยเขาเป็นคนเมืองเหอเฟยมณฑลอันฮุยในปัจจุบันครับเมียด่ากินชาบูกับหมูกระทะครับดีเจหายด่าชัวร์ทีเดียวอ๋อแย้มชอบด่าเลยฮะพี่รับมาบอกว่าชื่อแฟบครับดีเจพี่กำลังปังหาว่าดีเจครับหิวเลยครับชื่อจริงคือชื่อจริงชื่อข้าวกั้นจินนะแน่ครับดีเจหิวเลยข้าวเงี้ยวกะข้าวเงี้ยวกับลำเนอร์ข้าวเงี้ยวก็อร่อยนะนะฮะเนาะพี่วสันต์บอกว่ารอฟังเพลงครับนะฮะพี่จุ๋มบอกว่าสวัสดีครับดีเจพี่จุ๋มพี่จุ๋มอะพี่จุ๋มถึงเชียงรายแล้วนะครับสวัสดีครับพี่วินประเทศเชียงรายโคตรร้อนเลยครับอากาศร้อนพี่เดี๋ยวรอฝนตกก่อนทักทายพี่จุ๋มด้วยนะฮะเดินทางจากจังหวัดระยองนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายถึงตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้กำลังเที่ยวแม่สายเชียงรายอยู่ส่งบรรยากาศไม่ดูนะพี่อาจเที่ยวให้เต็มที่นะพี่นาถ้ามาถึงเชียงใหม่ก็ทักทายได้นะครับเนาะเผื่อได้มีโอกาสเจอในแฟนรายการนะพี่จุ๋มนะฮะเต้บอกชื่อตำเตาป่ะนะแกงมนุนยำเตานะมาฟังเพลงกันต่อช่วงนี้เดี๋ยวขอเพลงใต้หนึ่งเพลงครับที่ขอเมื่อกี้จากพี่อิงพี่จักรนะฮะฟังอยู่ที่พัทลุงเลยนะฮะอยากฟังเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะสัญญาใต้โหนดล่ะครับเพลงที่ขอมางั้นเปิดให้ฟังช่วงนี้กันละกันนะครับนะที่อ่านว่าชื่อคำป่ะครับฟังคำตัดสินเออเป็นไปได้เหมือนกันเนาะฟังคำตัดสินชื่อคำหรือเปล่าไอ้คำก่อเดี๋ยวเปิดไอ้คำแบกไม้นะออ พี่รื้อลืนฝืดบอกว่ามาทวงเพลงตัวครับดีเจนะฮะเดี๋ยวรอฟังครับไอ้รื้อลืนฝืดกับรอกรรมเดียวนะฮะมาขอฟังเพลงใต้หนึ่งเพลงแล้วกันช่วงเวลานี้ครับชื่อเพลงว่าสัญญาใต้โหนดครับ

0: แลนะครับสัญญาใต้โหนดครับเพลงนี้
1: หลบมาบ้านต่อใด
0: หลบมาบ้านต่อใด
1: ว่าใครเป็นห่วง
0: เป็นห่วงจังเลยเนาะนะครับหนึ่งเพลงครับที่ขอไว้จากFacebook เมื่อกี้นะครับฝากมาก็ทักทายกันส่งไปเนาะเรามาเฉลยกันดีกว่าคำถามสรุปมีคนตอบถูกแล้วนะครับนะครับมีคนตอบถูกแล้วขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่ตอบถูกเมื่อกี้ด้วยกันละกันนะครับรู้ไหมใครมีคนตอบถูกแล้วเมื่อกี้นะครับที่เฉลยไปขอเสียงปรบมือให้กับใครนะเมื่อกี้ดีเจลืมขอเสียงปรบมือให้กับไอ้รื้อลืนฝืดด้วยกันละกันครับถูกต้องครับปอบุญจินมีชื่อจริงว่าพี่คำครับผมขอเสียงปรบมือครับให้กับพี่คำนะครับถ้าคนเหนือจะเรียกว่าไอ้คำคนเหนือเขาเรียกว่าไอ้เนาะพี่คำไอ้คำอย่าพี่อ่ะพี่คำไอ้คำนะครับพี่คำฟังคำตัดสินอย่าฟังคำตัดสินครับฟังคำตัดสินเพราะว่าพี่คำจะตัดสินแล้วพี่คำจะตัดสินแล้วนะฮะว่าอย่างไรดูสิรัวกองซะตื่นเต้นทีเดียวเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังก่อนสุดแล้วมีคนตอบถูกทุกคนเลยอ่ะคนฟังแล้วก็เก่งเนาะจริงยังคิดไม่ออกเลยนะฮะแต่ก็มีคนที่เขาเรียกว่าตอบเรียนแบบนะไม่ว่าจะเป็นพี่หนูไอหรือว่ายายกิฟต์ดลินดาก็มาก๊อปปี้ชาวบ้านนะครับว่าชื่อพี่คำแน่ๆเลยนะฮะสุดว่าชื่อคำจริงๆนะเนี่ยนะฮะ
2: แต่ท้าวเปาท่านเชิญเข้ามาศาลแล้วยังเปิดศาลแบบนี้ท่านจะทำอะไรกันนะ
3: ตอนนี้เชิญโจเกิดภัยแรงคู่คนทุกอย่าง
0: เนี่ย
3: ฟ้าบาทสนองใจของฟ้าห่วงใยประชาจึงได้ส่งท่านมาช่วยเหลือผู้คนแต่ไม่ทราบว่าเงินที่ส่งมาเนี่ยได้ใช้แจกจ่ายหรือไม่เสบียงเนี่ยได้แจกจ่ายประชาชนหรือยัง
0: เนี่ยข้าจะตัดสินแล้วนะวางคำตัดสินแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับไอ้ลืนฝืดกันละกันครับจากบ้านที่ลำพูนนะครับงั้นเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้พี่ลืนฝืดก่อนนะครับโดยส่งคำตอบมาผ่านช่างอั๋นนะฮะช่างอั๋นโซลาร์เซลล์ลำพูนนะฮะ ขอใจเทกอดใครเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เลยกันละกันนะฮะ ชื่อเวิร์กแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับไอ้ลืนฝืดกันละกันครับจากบ้านที่ลำพูนนะครับงั้นเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้พี่ลืนฝืดก่อนนะครับโดยส่งคำตอบมาผ่านช่างอั๋นนะฮะช่างอั๋นโซลาร์เซลล์ลำพูน

ไม่ใช่เพลงนี้เลยจ้าเพลงเมื่อกี้เลยนะฮะเดี๋ยวก่อนส่งลิงก์อะไรมาอ๋อ Michael Learn to Rock นะฮะอ๋อเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมเพลงที่เขา copy มาเมื่อกี้ใช่ไหมฮะใช่เขา copy มาจาก Michael Learn to Rock เมื่อกี้เพลงที่เป็นเพลงใต้เมื่อกี้นะฮะนะครับนะอ่ะมาสาวมิ้นว่าฟังอยู่นะจ้ามิ้นบอกว่าฟังอยู่พี่สน KJ ก็ฟังอยู่เหมือนกันนะฮะเปิดสารแล้วตอนนี้นะฮะชื่อเวยครับเวยเร็วในภาษากลางนะฮะพี่แมนวอลลี่เจครับกรุงเทพร้อนจังเลยนะฮะโปเต้ว่าหัวจะปวดกับคำถามนะฮะหัวจะปวดกับคำถามเหลือเกินนะฮะสรุปแล้วจบแล้วนะฮะปริศนาคำถามวันนี้3คำถามของเรานะครับนะจบแล้วเรียบร้อยจบจือแล้วนะฮะงั้นเปิดเพลงกับผู้ชนะนะครับที่ตอบถูกวันนี้ครับใจเธอกอดใครมา

จเธอกอดใครนะครับ New X นะครับเปิดให้กับผู้ตอบถูกนะฮะกันก่อนกันละกันนะครับอ่ะตอนนี้กำลังไล่เรียงคิวเพลงอยู่นะครับพี่อู๋นะฮะหลายข้อความทักทายสาวดื้อด้วยกันละกันจ้ะสาวดื้อบอกว่าเดี๋ยวรอฟังกลางคืนกันละกันขอบคุณดื้อเลยกันนะฮะเบอร์เมื่อวานนี้ฝากของกำลังจะส่งแพ็คของมาให้นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะฝากให้ดีเจวินแล้วก็โปเต้ด้วยนะฮะเดี๋ยวรอรับที่บ้านเลยนะฮะเดี๋ยว

เราที่ห้องเลยตอนนี้กำลังไล่เรียงคิวเพลงกันอยู่เมื่อกี้เราสนุกสนานกับการตอบคำถามนะฮะจริงๆก็ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยเอาคำถามมาถามหรอกส่วนมากจะเป็นคนฟังนั่นแหละช่วยกันถามแล้วหลายคนก็จะเป็นปริศนาบางคนนี่เวลามีคนถามอะไรแล้วหาคำตอบไม่นี่นอนไม่หลับนะเวลาเล่นมือถืออย่างเงี้ยถ่ายๆไปแล้วเจอคนโพสต์คำถามปริศนานะฮะใน Facebook อะไรต่างๆนะฮะนอนไม่หลับไม่หลับไม่นอนเปิดมือถือทั้งคืนเลย นะครับพี่ทรงชัยบอกว่าดีสิครับผมรู้แค่ว่าท่านเปาชอบกินไข่เต่าครับอ๋อเปาบุญจินชอบกินไข่เต่าส่วนจันเจ้าลักเมาละอ่อนใช่ไหมนี่ให้จำไม่ได้นะจำได้นะ นะครับอ่ะเดี๋ยวขอไล่เรียงคิวเพลงกันก่อนนะครับเนาะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะครับเนาะขอเพลงทันไหมไม่ทันละมินห้ามขอยาวด้วยนะฟังเฉยๆก็พอแหมมาช้านะนะฮะพี่จุ๋มบอกว่าพี่วินครับพี่วินครับผมหามอเตอร์ไซค์เช่าที่แม่สายไม่ได้เลยครับมีใครพอจะมีรถให้เช่าไหมฮะฝากถามให้หน่อยครับนะฮะใครมีเบาะแสใครอยู่ทางเชียงรายบ้างฮะช่วยหาข้อมูลหน่อยพี่จุ๋มกำลังจะหารถเช่านะฮะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์พี่รถยนต์ใช่ไหมจะขับเที่ยวนะฮะลองเสิร์ชหาแล้วไม่มีหรอพี่ลองเข้าไปในเพจไหมของกลุ่มต่างๆของทางแม่สายเชียงรายน่าจะมีอยู่ไหมนะฮะจะถามเนตตี้ก็กระไรอยู่นะครับคุยไม่รู้เรื่องนะพี่มาเดี๋ยวฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้เดี๋ยวขอไล่เลียงคิวเพลงแป๊บหนึ่งเพราะว่าเข้ามากันเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไล่เลียงคิวเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันเนาะวันนี้บ่าย 2:52 นาทีนะมีแต่ในตัวเชียงรายเหรอฮะไม่มีในตัวแม่สายหรอโยบายใช่แล้วครับดีเจเวลามีข่าวดาราอักษรย่อมอม้าดาราอักษรย่อลอยอเปิดตัวผัวคนใหม่ไงนะใครกันนะลอยอเปิดผัวคนใหม่นะนอนไม่หลับไม่นอนทีเดียวนะโปเต้หาข้อมูลให้หน่อยพี่ทักไปบอกพ่อหมูหน่อยสิหาข้อมูลรถเช่าแม่สายให้หน่อยเร็วพี่จุ่มเขามาเที่ยวเขาไม่รู้จะไม่รู้จักใครอยู่เชียงรายบ้างทิปปี้อยู่ป่ะทักไปบอกทิปปี้หน่อยว่าหาข้อมูลให้หน่อยรถเช่าเชียงรายรถเช่าแม่สายอยู่ไหนบ้างมีข้อมูลไหมโปเต้ท่านบอกป้าหมูเร็วป้าหมูอยู่ที่ไหนนะอำเภออะไรนะลืมไปแล้ว

ื่อเพลงว่าทางที่ผ่านนะครับเพลงนี้จาก AI โคเวอร์เอาไว้นะครับนะขอบคุณหลายๆคนด้วยที่อุตส่าห์ส่งสถานที่เช่ารถมาให้พี่จุ่มด้วยนะครับนี่ประกาศไว้ปุ๊บนี่ทักมากันเต็มทีเดียวนะฮะพี่ก้าวปล่าบอกว่าดีใจครับลองไปถามที่ซอย7ยอดเชียงรายเนี่ยแถวนั้นจะมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าอยู่ครับลองถามร้านดูแล้วก็ดีจะบินส่ง Google Map นะครับไปให้พี่จุ่มนะลองเข้าไปดูใน Google Map นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็มีเมื่อกี้โปเต้ส่งมานะฮะรถเช่าเหมือนกันนะครับนะฮะรถเช่าเชียงรายนะครับเป็นรถยนต์นะครับก็ราคาเริ่มต้น799นะครับไปถึงแม่สายได้เลยนะฮะไปหมดเลยวัดร่องคุณนะครับไปทุกที่ดอยช้างผาฮีนะครับในเมืองเชียงรายหรือออกไปนอกเมืองได้หมดเลยสนามมงสนามบินได้หมดเลยนี่รถยนต์นะครับนี่แล้วก็จะมีเมื่อกี้ที่คุณผู้ฟังส่งมามีรถเช่าแม่สายหลายที่นะฮะที่ส่งมาให้ดีเจวินส่งให้แล้วนะฮะอีซี่คาร์เรนจ์นะครับอันนี้ก็ส่งให้เรียบร้อยขอบคุณมากที่ส่งมานี่พี่จำรัดฝากมานะฮะนี่นะพอประกาศป้าแฟนรายการมากันเต็มแสดงว่ารู้จักกันหลายที่นะฮะเชียงใหม่เชียงรายนะครับเนาะก็ร่วมด้วยช่วยกันไปกันละกันนะครับจะได้เที่ยวยังมีความสุขกันถึงแม้อากาศมันจะร้อนเนาะพีเอสมาล่าวันนี้เจอครับสรุปแล้วเรื่องของฟุตบอลโลกนี่ไม่ได้ดูแล้วใช่ไหมฮะในประเทศไทยนะฮะเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยคืออย่างนี้ที่ทราบปัญหามาคือเอกชนเนี่ยนะฮะฟีฟ่าเขาเรียกว่าอะไรฟีฟ่าใช่ไหมฮะเขาขายลิขสิทธิ์ให้แพงเกินรู้สึกว่าจะพันกว่าล้าน1,200 ล้านแต่ในขณะที่เขมรลาวพม่าได้ยินข่าวว่าแค่หลักร้อยล้านเองนะเออแค่หลักร้อยล้านเองนะฮะคือต่างกัน10 เท่าอ่ะกับประเทศข้างเคียงหลายคนถามว่าทำไมประเทศลาวเขมรถึงถูกจังเลยเขาดูตามประชากรฮะประชากรแล้วก็กำลังการซื้ออย่างประเทศไทยเนี่ยเรามีร้านค้าร้านอาหารเยอะมากเลยเวลาเราซื้อลิขสิทธิ์มาลงปั๊บเขาคิดหมดเลยว่าเออไทยมีร้านเหล้ากี่ร้านจะเปิดฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยเขาคิดตามๆจนหมดเลยแล้วกำลังซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไทยมันเท่าไหร่และยิ่งประเทศที่ใหญ่ๆอย่างเช่นจีนนะเกาหลีพวกนี้จะแพงมากๆเลยเพราะว่าเขาดูตามจำนวนประชากรแล้วก็ตามกำลังทรัพย์ของแต่ละประเทศนั้นๆแต่ถ้าเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยก็ราคากระจุกกระจิกกันไปตามความเหมาะสมนะครับส่วนไทยมองว่า1,200 ล้านมันแพงเกินไม่มีประโยชน์เอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่านะฮะไล่ดูตามช่องทางธรรมชาติดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะนะครับและส่วนบางประเทศที่นักเตะเขาได้เข้ารอบเขาก็จะแพงขึ้นทันทีนะอย่างเช่นสมมติว่าเกาหลีใต้อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่านักเตะเขาเข้ารอบเนาะในฟุตบอลโลกเนี่ยเขาจะอัพราคาขึ้นอีกทีหลังอีกนะเพราะว่าเขาบอกว่าคนจะดูกันเยอะเออเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือฟุตบอลโลกนะครับเนาะก็ว่ากันไปกันละกันนะฮะนะครับเดี๋ยวไล่เรียงคิวเพลงกันต่อเข้าสู่บ่าย 3แล้วเวลาไวจังเลยนะครับเมื่อกี้มีแอปโฟนก็ตอบถูกเหมือนกันนะครับบอกว่าตอบถูกเหมือนกันว่าที่อะไรนั่นไงขอบุญจินเมื่อกี้ก็เลยขอเพลงไอ้คัมแบกไม้มาเลยกันละกันชื่อเพลงว่าแล็บอิสเมืองนะครับ

0: นี้คือเพลงโดนแน่นมากๆเลยอ่ะ
1: เออ
0: เดี๋ยวจะเปิดทันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้บ่ายเนี่ยนะฮะมีคุณผู้ฟังขอเพลง704เข้ามาด้วยในเวอร์ชันไลฟ์ร้องสดนะฮะเดี๋ยวสักครู่ก่อนรอก่อนนะเพราะว่าคิวยาวมากเลยเอาไปคนละครึ่งเพลงไหม เป็นเพลงภาษาเหนือครับชื่อเพลงว่า Rap is เมืองนะครับนะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Rap is เมืองนะครับดารินดาว่าดารินดาก็ตอบถูกนี่ดารินดาอย่ามาเธอไปก๊อปชาวบ้านเข้ามาไปก๊อปชาวบ้านชาวช่องเข้ามาดารินดาอยู่ไหนใกล้เลิกเรียนหรือยังเลิกงานหรือยังเอ่ยสวัสดีพี่สุนทรได้แล้วนะฮะพี่สุนทรมาหลังๆมาช้านะหายหน้าหายตาทักทายนะครับเนาะพี่จุ๋มว่าดีสิครับติดต่อได้แล้วครับพี่วินขอบคุณมากๆเลยรับผมได้ครับอันนี้นี่เห็นไหมพี่จุ๋มบอกว่าเมื่อกี้มีเพื่อนๆส่งมานะฮะนะครับลูกค้าต้องการใช้รถรุ่นไหนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะฮะฟังเพลงไปด้วยนะพี่นัทเที่ยวไปด้วยนะเที่ยวแม่สายมีความสุขกันละกันเดี๋ยวจะให้ฟังนานานาครับซัดเราถึงตายฮอตดอกคณะขวัญใจแม่เสือสาบอดี้การ์ดครับหัวล้านใจน้อยเท่อย่างไทยหายใจออกก็เหงามี704ในเวอร์ชันร้องสดด้วยมีไม่เอาคืนดังครับไออุ่นรักมีจากฉันถึงเธอขอให้เธอใจดีโกหกหน้าตายกอดนั้นนะครับแล้วก็ของพี่เฟิร์สด้วยที่ขอมาเมื่อกี้อันนี้คือเตรียมเอาไว้นะครับแหมลากกันไปยาวๆเลยสวัสดีพี่แชมป์ด้วยนะครับพี่แชมป์ก็มาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วสวัสดีพี่ออโต้ด้วยนะฮะห้ามขอเพลงนะจ๊ะ

ล่ะครับนี่คือทรงไทยนะครับเพลงที่มีชื่อว่านานานานาถูกใจนะครับเอาทักทายพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยมาสายละกว่าจะฮู้คิงน้ำปิงปอแห้งนะฮะหมายสามดิปิกแล้วนะพี่นะฮะพี่สุธรว่าเพลงนี้โดนใจมากๆเลยครับเพลงที่มีชื่อว่านานานานาเนาะบางครั้งมันเพลงมันโดนไงมันโดนใจมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันอินอะไรแบบนี้นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันเดี๋ยวล็อกเคลียร์เพลงกันก่อนต่อเนาะจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบ้างบ่ายนี้จะให้ข้าเล่าข่าวเรื่องอะไรดีฮะจับกุมเจ้าคณะตำบลกลางป่าอุทยานแห่งชาติตาพระยาพร้อมซากสัตว์ป่าตะกวดนะท้องแก่อุปกรณ์ล่าสัตว์นะฮะเอ้าพระเดี๋ยวนี้ไปล่าสัตว์ป่าแล้วเนี่ยที่บุรีรัมย์นะครับฮะที่บุรีรัมย์นะฮะก็ไปเจออุปกรณ์หลายอย่างนะฮะโอ้โหพระนี่มีทุกรูปแบบเนาะว่ากันไปว่ากันไปดีแล้วขอไล่ดูข่าวก่อนมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเนาะซัดเราถึงตายกับฮอตด็อกนะครับ

กิ๊บบอกว่าวันนี้กิ๊บไม่ค่อยสบายค่ะดีเจขารู้สึกไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปสอนเด็กๆที่ห้องเรียนแต่อยู่ออฟฟิศนะครับที่ทำเอกสารอยู่เกรงว่าเดี๋ยววัดจะติดเด็กๆนะฮะก็เลยอยู่งานเอกสารฟังเพลงไปด้วยนะจ๊ะดารินดาพี่สุนทรว่าจริงๆพระนี่เป็นอาชีพนะพระล้นทำไปทั่วเลยทีเดียวใช่ไหมดีเจขอข่าวติดถ้ำหน่อยโปเต้บอกไว้ได้เดี๋ยวอัปเดตให้ทราบนะฮะข่าวติดถ้ำโปเต้อยากฟังนะฮะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะดีเจครับพระปั่นสล็อตยังมีเลย

นี้จากฮอตด็อกนะครับเพลงที่มีชื่อว่าซัดเราถึงตายนะครับนะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะพี่ธงบาวันนี้เจอครับไม่กินเล่าข่าวเรื่องราวของพระใช่ไหมพระแถวบ้านผมเนี่ยชอบสู้กับพญานาคครับหมายความว่าไงไม่เข้าใจสู้กับพญานาคแล้วพี่เจนึกถึงนะเครื่องดื่มตราพญานาคนะพี่โอนี่เขาขับแกร็บไปส่งกับข้าวส่งอาหารเนาะเขาบอกมีพระชอบซื้อเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อพญานาคอ่ะเอาไปส่งที่วัดบ่อยมากใช่ไหมพี่โอฮะเครื่องดื่มตราพญานาคอ่ะขายตามเซเว่นทั่วไปนะฮะอ๋อพี่ธงบาวว่าใช่ครับเครื่องดื่มแล้วทำไมพระชอบกินเครื่องดื่มพญานาคเนาะแปลกเนาะแล้วแปลกดิทำไมไม่กิน M150 กระทิงแดงเนี่ยเนาะมันน่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีความดูขลังไหมดูขลังดูมีความเนาะมีความแบบเหมาะกับพระอะไรเงี้ยมีคุณผู้ฟังทักว่าดีใจครับอยากฟังข่าวเรื่องอีโบลาระบาดในไทยเราต้องกังวลหรือไม่หลีกเลี่ยงที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวสักครู่ดีใจขอเช็คข้อมูลก่อนเห็นข่าวที่มีการนำเสนอเหมือนกันนะครับนะพี่สุนทรว่าผมก็เป็นพระเหมือนกันครับแต่เป็นพระเอกแหละฮะหลบหน่อยพระเอกมาแหละฮะมันคือยาดองดีๆนี่แหละครับดีเจมันเป็นยาดองใช่ไหมฮะยาดองดื่มแล้วมันเมาหรอพญานาคกับ M150มันต่างกันไหมมันเหมือนยาสตรีอ๋อมันเหมือนยาสตรีเพนพาคที่ผู้หญิงกินนะฮะฟิลเดียวกันแต่ว่าใส่คนละโลโก้ใช่ไหมฮะเป็นยาดองชื่อหนึ่งใช่ไหมฮะอ๋อเข้าใจละนะตาวันนี้เจครับอะไรก็สู้ช้างสิงลีโอไม่ได้ขอเพลงโรคประจำตัวหนึ่งเพลงแรงๆเปิดให้นะจ๊ะพี่เล่าบอกว่าพญานาคต้องจัดเดินขึ้นดอยแล้วครับเสาร์นี้ดื่มแล้วมีพลังพี่เล้วเคยกินใช่ไหมดิจยังไม่เคยกินอ่ะใช่ก่อนจะเดินขึ้นดอยวันเสาร์นี้ดิจจะไปเดินขึ้นดอยย้ำอีกรอบนะดอยสุเทพนะฮะ13 กิโลเมตรนะครับ13 กิโลเมตรเดินด้วยเท้าเปล่านะฮะโปเต้สนใจไปไหมโปเต้เดี๋ยวบอกไม่ไปครับดิจครับกลัวหัวจะล้านกว่าเดิมนะฮะเกี่ยวอะไรกับหัวล้านโปเต้นะฮะเกี่ยวตรงไหนก่อนนะครับก็จะมีกิจกรรมประเพณีเดินขึ้นดอยนะครับดอยสุเทพนะฮะความยาว13 กิโลจะทาตลอดทางก็จะเป็นทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถนะฮะก็เป็นทางถนนนี่แหละถนนที่เขาขึ้นไปบนยอดเขาอะฮะนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรลงมาแล้วแข้งขาจะยังอยู่ครบหรือเปล่านะฮะกระดูกจะยังอยู่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะฮะพี่โอสนใจไหมครับพี่โอเดินขึ้นดอยไหมฮะ13 กิโลเมตรครับโปเต้บอกไปครับแต่ไปวันอาทิตย์มาทำไมวันอาทิตย์เขาเสร็จกิจกรรมแล้ว เลยเวลาละแม่ เครื่องดื่มพญานาคมีแอลกอฮอล์ 15% ครับดีเจเมาทันทีเลยอ๋อมันเมามีแอลกอฮอล์อยู่ใช่ไหม นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ผู้รอดชีวิตทั้ง5 รายที่ติดอยู่ในเหมืองในประเทศลาวนะครับ8 วันนะทีมกู้ภัยก็เผยว่าทุกคนนั้นปลอดภัยอ่ะเราย้อนไปดูเหตุการณ์หน่อยแต่ว่ามันยังเหลืออีก2 คนไงยังไม่เจอใช่ไหมฮะนะครับเนาะก็มี Facebook หลายเพจได้มีการนำเสนอภาพของผู้ที่รอดชีวิตนะครับในเหมืองทองคำที่ถล่มที่บ้านล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์นะครับสปป.ลาวหลังจากฝนตกหนักแล้วก็ดินถล่มปิดทางเข้าตั้งแต่วันที่19 พฤษภาที่ผ่านมานะครับซึ่งการค้นหาใช้เวลาถึง8 วันทีเดียว8 วันนี่เท่ากับเด็กที่ติดในถ้ำเลยนั้น7 วันนะครับพบ5 คนซึ่งทั้ง5 คนนั้นปลอดภัยดีสภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่มีอาการหิวโดยสภาพร่างกายเหมือนโดยสภาพของในเหมืองในยาวประมาณ300 กว่าเมตรนะฮะแล้วก็มีลักษณะแคบและมีน้ำท่วมขังรวมถึงโคลนสะสมขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำและเติมอากาศเพื่อให้เพียงพอลำเลียงผู้ประสบภัยออกมานะครับอันนี้คือเมื่อวานนี้ที่มีการแชร์ออกมาเนาะวันนี้นี่ยังไม่ได้มีข่าวออกมานะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอให้ปลอดภัยกันแล้วกันนะฮะขอให้ปลอดภัยกันแล้วกันเนาะนะสำหรับในส่วนของผู้ที่อยู่ข้างในนะฮะดิฉันยังไม่ได้เช็คข่าวนะนะครับอีกหนึ่งข่าวคุณฟังครับน่าสนใจสำหรับประเด็นนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับมีคนงานเข้าไปเจอระเบิดคุณฟังฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังได้ไหมคนงานวงแตกวิ่งหนีตายลูกระเบิดหล่นจากรถโม้ปูนมันเป็นยังไงเดี๋ยวเขาเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังต่อนะครับเนาะมาฟังเพลงชิคๆหนึ่งเพลงกันละกัน

โอ้โหยังมันทีเดียวเพลงนี้นะครับเรามาคักกันสักหน่อยช่วงนี้ก็แล้วกันจะได้ตาเปิดกันนะฮะเดี๋ยวพากันหลับก่อนนะช่วงนี้บ่าย 3:00 น.กับอีก 23 นาทีณเวลานี้นะครับ

บอดี้การ์ดครับบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดไม่น่าเหลี่ยมนะพี่เต๋าสมชายนะครับหยิบไมค์คุณดูฝั่งนี้ฝั่งด้วยในช่วงเวลานี้เลยนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับพี่เจวินนิกทันตรงนี้นะครับช่วงนี้หน้าฝนต้องระมัดระวังด้วยนะครับฝนฟ้าอากาศตกไม่พอน้ำกระแสเชี่ยวแล้วก็มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับ

ช่วงนี้กระแสน้ำเชี่ยวคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับช่วง10โมงที่ผ่านมาเนี่ยทางที่จังหวัดลำปางก่อคาเนี่ยเขารับแจ้งว่ามีคนตกน้ำสูญหายที่บริเวณหลังฝ่ายน้ำล้นนะครับบ้านจอมปิงตำบลนาแก้วอำเภอก่อคาและลำปางนะครับเจ้าที่รีบไปที่เกิดเหตุนะฮะและกู้ภัยด้วยผู้สูญหายใน5รายเลยนะเดินทางมาจากอำเภอแม่ท้าตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเพื่อมาหากุ้งหาหอยในบริเวณฝ่ายน้ำล้นนะฮะจอมปิง10โมงครึ่งนะผู้สูญหายทั้ง2ได้ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนอีก3คนจึงรีบแจ้งเจ้าที่ขอความช่วยเหลือทันทีผู้ที่สูญหายไปเป็นหญิง2รายเบื้องต้นว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่นาครัวแม่ทะนะฮะกู้ภัยรีบตามหาเจอผู้สูญหาย1รายนางชไพพรอายุ57ปีนะครับเมื่อบ่ายโมงเมื่อกี้ที่ผ่านมาและบ่าย2ที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตอีก1รายนะครับเป็นผู้หญิงอายุ46ปีขอแสดงความเสียใจด้วยกันละกันต้องระมัดระวังนะคนเฒ่าคนแก่ผู้ใหญ่นะฮะไปหาหอยหาปูหาปลานี่นะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำจะเยอะนะฮะช่วงฝนฟ้าหรือไม่ต้องฝนฟ้าก็ได้อะช่วงปกติด้วยนะฮะนะครับอ่ะฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้นะในช่วงเวลาของภาคบ่าย3:28 นตอนนี้

พลงนี้เหมาะกับโปเต้มากเลยอ่ะคนหัวล้านใจน้อยนะฮะคนหัวล้านพูดมากนะฮะเรื่องบอกว่าเพลงนี้เหมาะกับพี่เต้มากเลยพี่วินใช่ใช่เหมาะกับเต้มากเลยนะหัวล้านนะหัวล้านได้หวีนะฮะในใครหัวล้านบ้างยกมือขึ้นหน่อยแล้วเขาบอกว่าคนหัวล้านนี่นะมันเป็นกรรมพันธุ์ด้วย1นะครับ2ก็คืออายุที่มากขึ้นด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะฮะผมมันก็จะร่วงไปตามกาลเวลาไม่เชื่อลองดูไปดูภาพตัวเองสมัยเรียนเมื่อก่อนสิสมัยมัธยมสมัยประถมนะผมดกผมดำมากเลยนะฮะใช่มั้ยโปเต้พออายุมากขึ้นแล้วก็ไปตามกาลเวลา เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีการปลุกผมเอาจริงๆนะราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปเอาจริงๆก็ตีว่า100,000นึงแล้วกัน 100,000 บาทสูงมั้ยแพงอยู่เนาะแพงอยู่แต่ว่าถ้าหลายคนที่บอกว่าเพื่อความมั่นใจอะไรเงี้ยก็น่าจะได้อยู่แหละอ่ะนะหัวล้านใจน้อยครับนะฝากกับเต้ๆด้วยกันละกันนะฮะมาจะพาไปมันกับพี่เสกกันดีกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อในช่วงนี้นะฮะบอกเท่อย่างไทยอ่ะพี่สุนทรว่าผมไม่ล้านครับดีเจช้างเลยสวัสดีพี่ออสด้วยนะครับ

ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับ M150นะฮะพระไม่กิน M150พระกินพญานาคว่ะเออนะหนึ่งเพลงประมาณช่วงนี้จะได้คึกคักกันนะฮะได้ตาเปิดกันนะครับพี่ออสบอกว่าดีเจครับนั่งหลบแดดฟังดีเจทุกวันเลยทักทายทีมงานพี่ออสด้วยกันละกันนะครับบอกว่าที่โขทัยแดดแรงมากเลยครับแทบไม่มีฝนเลยทีเดียวใช่ไหมอยากฟังเพลงแปะขายขวดนะฮะทักทายทีมงานที่กำลังนั่งฟังอยู่ด้วยนั่งทำงานกันอยู่ด้วยนะฮะโอ้ลำโพงใหญ่มากแล้วน่ะลำโพงบลูทูธอันใหญ่เบิ่มเทิมทีเดียวนะฮะมีพี่ไรเดอร์หนึ่งคนกำลังยืนอยู่เสื้อสีส้มๆนะฮะนี่ใครครับพี่ที่กำลังเปิดพุงนี่ใครครับเปิดหลังเปิดพุงนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยทักทายทีมงานด้วยกันนะฮะที่กำลังฟังกันอยู่นะหลบแดดหลบฝนกันอยู่นะครับทักทายนิรบลด้วยกันละกันครับนิรบลมาแล้วพิเศษออกวันไหนจะไปต้อนรับแสดงความดีใจด้วยพิเศษออกมา23มิถุนาพี่23มิถุนายนนี้นะไปเตรียมตัวกันได้23นี้นะครับรอติดตามได้กันละกันนะฮะแล้วคุณฟังกันช่วงนี้บ่าย 3:38 นนะครับพี่สุนทรส่งภาพมาตอนนี้ขับรถผ่านแถวๆสถานีกลางบางซื่อนะครับบางซื่อแกรนด์สเตชันนะครับรถแน่นเลยทีเดียวแดดร้อนๆนะครับโซนนี้ประชาอุทิศนะฮะราชบุรณะนะครับกรุงเทพมหานครนะฮะแดดแรงมากเลยวันนี้นะฮะวันนี้กรมอุตุมีการเตือนนะว่าในส่วนของทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางหลายๆจังหวัดลงถึงภาคใต้ด้วยจะมีฝนลงมานะฮะจะมีฝนลงมานะครับอย่างไรแล้วก็อาจจะยังไม่มาก็เป็นได้เขามีการเตือนด้วยนะ อยากฟังเพลงใหม่ของพี่เสกแล้วน่าจะมีเพลงออกมาเยอะแยะมากมายใช่ครับใช่เดี๋ยวออกมาต้องทำแน่นอนเพราะว่าออกไปข้างนอกมีอิสระกว่าไงจะคิดเพลงต่างๆเขาบอกว่าคนเข้าไปอยู่ข้างในเรือนจำเนี่ยมันทำให้ได้หยุดคิดอะไรต่างๆได้นะได้มีเวลาคิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้คิดเรื่องราวต่างๆแต่เอาล่ะมันอาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกแบบท้อแท้เศร้าเสียใจอย่างเนาะนี่เรียกว่าขอเพลงเพลงอะไรอย่างอูโน่เหลาทองหน่อยชื่ออาจจะแปลกหน่อยนะฮะเดี๋ยวขอเสิร์ชหาเพลงก่อนนะอยู่ในรั้วรถหนามน่าจะแต่งไว้เยอะเหมือนกันใช่คิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอยู่ข้างในน่าจะแต่งเพลงได้เยอะเหมือนกันแซงคิวเปิดได้ไหมครับพอดีรีบฟังนิรมลตัวเองนำมาช้าเขาขอเพลงไว้เป็น10เพลงอ่ะเอาไปท่อนเดียวได้ไหมมาก็สายจะมาลัดคิวอะไรก่อนเอาไปท่อนฮุกก็พอเนาะเพลงเจนซ่าเจนซีอ่ะงานยุ่งเหรอ

ขอบันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วสำหรับในส่วนของเพลงนี้จากพี่เลยนะพี่โอเนาะพี่โอเนาะตอนนี้ขับรถอยู่แถวแถวในส่วนของเขตแถวบางกะปิแล้วฮะนี่ส่งบรรยากาศมาเมื่อเช้าที่กรุงเทพมหานครนี่เขาเตรียมจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครใช่ไหมตอนนี้พี่โอขับรถผ่านแถวสำนักงานเขตบางกะปิอากาศร้อนแรงทีเดียวนะฮะฟังเพลงไปด้วยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ทักทายกันได้นะรวมถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ต่างประเทศกันด้วยนะครับได้อ่านชื่อเพลงแป๊บหนึ่งมีคุณผู้ฟังขออะไรมาบ้างนะฮะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะเราฟังกันไปเรื่อยๆเนาะนะฮะเดี๋ยวจะรู้จังหวะให้บารมีจริงแล้วมีเพลงหนึ่งเพลงขั้นการเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าแปะขายขวดอันนี้ขอไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังของคาราบาวใช่ไหมแปะขายขวดนะมีแมวคืนจากดังนะครับไออุ่นรักจากคลาสด้วยจากฉันหนึ่งเธอจากค็อกเทลขอให้เธอใจดีจากฟรีแฮนด์ยับมีโกหกหน้าตาจากเท่มีกอดนั้นจากเฟิร์นด้วยแล้วก็มีของพี่เฟิร์นด้วยที่ขอมานะฮะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของอากาศหน้าร้อนครับเดี๋ยวแอบส่องดูเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยสิว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนตกบ้างเอ่ยทางบุญทริกมีตกหรือเปล่าเอ่ยเพราะมันไม่ค่อยมันไปอยู่ทางภาคใต้นะตอนนี้ที่เยอะอยู่เยอะที่สุดจะเป็นสุราษฎร์ธานีนะฮะท่าชนะสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยานะตัวเมืองสุราษฎร์นะครับลากไปฝั่งของทิศตะวันตกนะครับที่คุระบุรีนะครับในโซนนี้นะครับลากยาวไปเลยนะฮะถึงจังหวัดกระบี่ภูเก็ตนะครับก็ตกอยู่เหมือนกันนะฮะลากยาวลงไปถึงจังหวัดตรังข้างล่างก็ตกอยู่หาดใหญ่สงขลาตกหมดเลยฮะภาคใต้ตอนล่างคือตกหมดเลยแต่ว่าพอเลยหาดใหญ่ไปแล้วเบานะปัตตานียะลานราธิวาสไม่มีนะนะครับหาดใหญ่พวกนี้ตกหมดเลยนะครับอยู่แค่โซนนี้ถึงมาถึงแถวท่าชนะพอขึ้นมาทางเหนือภาคใต้ตอนล่างขึ้นหายไปนะครับเนาะส่วนทางตอนบนนะครับทางภาคอีสานภาคกลางนี่ไม่มีมีอยู่นะฮะจังหวัดเลยมีอุดรกระจัดกระจายกันไปขอนแก่นกระจุกกระจิกกันไปนะครับเนาะทางอุบลมีหรือเปล่าเอ่ยอุบลราชธานีไม่มีนะฮะไม่มีอุบลไม่มีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของฟ้าฝนบ่ายนี้นะครับนะศรีสะเกษมีครับศรีสะเกษมีตกอยู่นะเดี๋ยวฟังเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าแปะขายขวดนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งไว้ด้วยตอนนี้พี่โออยู่แถวแปะขายขวดในห้างสรรพสินค้าเนาะวันนี้มีกิจกรรมหมีแพนด้าด้วยนะ

0: ขวดแบนขวดกลมมาขายเขาบอกว่าคนจีนนี่นะเป็นคนที่ขยันนะไหนใครเป็นคนเชื้อสายจีนบ้างเอ่ยขยันมากนะขยันแล้วบอกว่าขยันแบบไม่หมิ่นเงินน้อยนะครับคุณฟังรู้ไหมว่าประเทศจีนสมัยก่อนนะเขาเคยมีการเขียนไว้ในตำรานะเขาบอกว่าแย่งกันอยู่แย่งกันกินมากๆเลยนะฮะแม้กระทั่งตอนคือเหมือนว่าทุกๆครั้งที่ได้กินได้อยู่เนี่ยคือในครอบครัวหนึ่งจะมีลูกเป็น10กว่าคนแล้วทุกคนต้องดิ้นรนนะครับในการที่จะหาเงินหาทองในการที่จะไม่ต้องหาเงินทองนะดิ้นรนเพื่ออยู่ให้ได้อะเอออย่างนั้นเลยเพราะเขามีลูกเรื่อยๆคนสมัยก่อนคนจีนนะครับจนกระทั่งก็คือประเทศบ้านเมืองแบบมันไปไม่ไหวฮะหลายคนก็เลยหนีออกต่างประเทศอย่างที่เราเคยได้ฟังตอนเป็นเด็กนะฮะว่าโล้สำเภานั่งเรือสำเภาจากประเทศจีนเข้ามาประเทศไทยมาตั้งหลักรกรากปักฐานรกรากปักฐานที่ประเทศไทยมาขยายเผ่าพันธุ์ที่ประเทศไทยที่ลาวที่เขมรนะฮะที่พม่าต่างๆมากมายนะครับก็เป็นคนไทยเป็นคนเชื้อสายจีนกันเยอะมากมายทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเขาไม่มีกินไม่มีใช้อ่ะเออขนาดซ่วมคุณฟังนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าดีเจเคยดูสารคดีสมัยก่อนนะซ่วมประเทศจีนนี่นะเขาจะมีถังเก็บนะฮะข้างล่างนะแล้วตอนเช้าเขาต้องเอาไปเทลงแม่น้ำนะจริงเขาต้องเอาไปเทลงแม่น้ำเลยแม่น้ำลำคลองฮะหรือว่าบางคิดดูว่าบ้านในหมู่บ้านมันมีกี่ร้อยหลังคาเรือนเนี่ยแล้วมันรวมๆกันมันลงแม่น้ำมันจะสกปรกแค่ไหนนะฮะแม้กระทั่งณเวลานี้ถ้าเป็นส้วมที่อยู่นอกเมืองหลายๆที่เนี่ยยังเป็นส้วมซึมอยู่เลยยังเป็นส้วมที่แบบสกปรกอยู่อะแต่ถ้าเป็นในตัวเมืองใหญ่ตัวเมืองที่เจริญแล้วนะเขาเปลี่ยนแปลงใหม่ละเขาทำสวยเลยอย่างสวยอย่างหรูหราเลยแต่ถ้าเป็นรอบนอกเมืองจีนเนี่ยยังคงมีสภาพที่เป็นแบบนั้นอยู่เออนะคงจะเหมือนบ้านเราแถวๆต่างจังหวัดนี่เนาะเขาก็เลยดิ้นรนหนีเข้ามาในไทยมาซื้อขายขวดมาต่างๆนานานะฮะลุงแปะว่าผมไม่ได้ขายขวดครับผมขายต้นไม้ครับดีเจคนละแปะแล้วครับพี่คนละแปะแล้วครับลุงแปะ Star Apple นะฮะส่งต้นไม้หนึ่งมาหนึ่งต้น Star Apple สวยจังเลยลุงแปะนะนี่เรียกว่าดีเจขาทางนี้เชื้อสายจีนค่ะจริงเหรอนี่นี่ละมนพี่ว่าบอกว่าจะอ้วกครับดีเจที่ดีเจเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้อ่ะเรื่องจริง
1: เท่าแก่ครับ
0: มิ้นว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีสงครามกลางเมืองค่ะเลยอพยพกันก็เลยพากันหนีกันนะฮะ

0: ก็เลยเป็นที่มาของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับพี่ทองบาวันนี้เจวินครับผมอยู่กรุงเทพมา19ปีแฟนพามาทำงานที่เชียงใหม่มาอยู่ด้วยกันได้สักพักนึงแล้วก็สุดท้ายก็เลิกราทิ้งเราไปด้วยนะทิ้งไปหาแฟนใหม่รู้สึกเสียใจมากแต่ว่ารู้สึกชอบเชียงใหม่ก็เลยไม่กลับไปกรุงเทพแล้วตอนนี้ก็มีแฟนใหม่อยู่เชียงใหม่แล้วโอ้ยินดีด้วยนะครับพี่ธงบามีแฟนแล้วเมื่อไหร่ดารินดาจะมีแฟนนะฮะดารินดาอยู่เฉยๆก็โดนแล้วหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวจะมีเพลงคาราบาวให้ฟังสักเพลงได้ไหมแล้ววันนั้นตาไม่เหมือนคนจีนเหรอฮะถ้าตาเหมือนไปทางโน่นนะฮะมอนเตเนโกไงฮะมอนเตเนโกอุซเบกิสถานเนี่ยนะฮะขอหนึ่งเพลงอีกของคาราบาวหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาฟังเพลงสตริงยังค้างกันอยู่เนาะชื่อเพลงว่าเส้นทางสายประแดกครับไหนๆมาคาราบาวแล้วขออีกสักเพลงกันละกันในช่วงนี้นะครับชวนคุยกันไปเรื่อยๆในช่วงเวลาของ4โมงเย็นตรงนี้นะครับ
1: มีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันจนเป็นตำนานว่าแผ่นดินอีสานคืออารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนใครและคนอีสานก็คือต้นตอของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติการทิ้งถิ่นฐานเดินทางลอนแรงไปยังที่ห่างไกลก็โดยอาศัยเส้นทางสายประแดกเป็นทางเดินหม้อไห้บ้านเชียงคือประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองแห่งอดีตกาล

0: ขึ้นมาเป็นจังสันบ
1: ่เออนะทำไมเป็นจังสันนาะนะฮะอันนี้คือเพลงที่มีชื่อว่าเส้นทางสายประแดกนะครับก็พูดถึงเรื่องของคนอีสานใช่ป่ะสุรปาบุญจินนี่เป็นคนที่ไหนเป็นคนยะโสใช่ไหมฮะคนอีสานใช่ไหมจบแล้วในเพลงนี้เพลงนี้ที่ขอมาจากพี่ตัวเล็กไม่ไงที่เขาถามคำถามปริศนาคำถามเมื่อกี้ก็คือเพลงแบบนี้แหละเส้นทางสายประแดกนะครับ
2: เล่าขานสืบต่อกันจนเป็นตำนานว่าแผ่นดินอีสานคืออารยธรรมที่เจริญรุ่งเรือง
1: อีสานนี่เป็นพื้นที่ที่คนเยอะมากเลยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเมื่อก่อนคนก็ต้องเขาเรียกว่าออกไปหากินไปเป็นลูกจ้างไปเป็นกรรมกรในกรุงเทพเมืองหลวงเมืองใหญ่กันนะครับเพราะว่าบ้านเมืองในแห้งแล้งแตกระแหงสมัยก่อนนี้ไม่มีการดูแลเรื่องของคมนาคมไม่มีเรื่องราวของการจัดเรื่องราวของพืชผลการทำเกษตรไร่นาไม่มีเขื่อนไม่มีฝายน้ำต่างๆมันก็เลยทำให้อีสานในเมื่อก่อนเราจะเห็นภาพเนาะว่าเป็นแผ่นดินแตกระแหงใช่ไหมตอนเป็นเด็กกันเมื่อก่อนน้องดิเรกมูลอาจจะเกิดไม่ทันนะฮะมูลอาจจะยังกำลังหัดคลานอยู่ตอนนั้นทีวีสมัยก่อนหรือว่าภาพโปสเตอร์ตามหน้าโปสเตอร์หรือว่าหนังสือพิมพ์ต่างๆก็จะลงเลยอีสานแล้งจัดนะฮะนานี่แตกระแหงเลยไม่มีน้ำเลยตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นอีสานเขียวสวยงามนะครับมีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำอู้เยอะแยะมากมายอุดมสมบูรณ์ณเวลานี้นะครับเนาะแต่ทางนี้ด้านคนอีสานก็ยังคงจะดิ้นรนนะครับแต่ว่าข้อดีคนอีสานคือเป็นปึกแผ่นจะไปอยู่ที่ไหนจะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศไม่เคยลืมประแดกขนาดไปอยู่ต่างประเทศนะยังต้องพกปลาไปที่ดัว เส้นทางสายประแดกนะครับเนาะในด้ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยกันแล้วกันนะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงแรงพอดีเนาะยังมีแค้งอีกหลายเพลงที่ยังค้างกันอยู่นะครับทางบุญทริกไปเบรกฟังสปอตเลยช่วงเวลาสี่โมงแรงครับ

ล้วครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงแรงกันแล้วนะครับมาไม่ใช่อีสานเขียวครับอีสานแดงทั้งแผ่นดินถ้าอีสานเขียวต้องบุรีรัมย์นะบุรีรัมย์เขียวเนาะบุรีรัมย์น้ำเงินอ่ะมาว่ากันไปพี่นราธิปสวัสดีด้วยกันละกันทักทายนราธิปร่างทองด้วยกันละกันนะฮะพี่นราธิปร่างทองไว้แอบฟังครับดีเจนานๆฟังทีช่างออสฝากทักทายด้วยเมื่อเช้าพี่ออสก็มาพี่นราธิปเขาก็ไปฟังที่ดนตรีสีสันเหมือนกันวันนี้ขอพักตับพักไตหนึ่งวันกันละกันเนาะพี่นราธิปเนาะอย่าไปกินเยอะนะฮะนะครับเมื่อกี้ดีเจพูดถึงอีสานใช่ไหมฮะอีสานเขียวเนาะมีพี่เดี่ยวว่าดีเจเป็นครับจริงๆนะจะไลฟ์ฟังเมื่อก่อนนะมีแฟนอยู่เชียงใหม่เป็นคนอำเภอหางดงนะครับนะฮะแล้วก็พี่เดี่ยวนั้นก็ไปอยู่เชียงใหม่ประมาณ3ปีสุดท้ายก็เลิกรากันไปเพราะจับได้ว่าเธอเนี่ยไปแอบคบคนอื่นนะฮะเสียใจมากรีบกลับรถรีบตีรถตั๋วกลับอีสานด่วนเลยนะฮะภายในวันนั้นเลยคือกลับคือเสียใจมากนะฮะก็เลยขับนั่งรถกลับอีสานเลยนี่ก็ผ่านมา5ปีแล้วนะก็ยังนึกถึงบรรยากาศเก่าๆคิดนึกถึงเชียงใหม่สมัยนั้นอยู่เหมือนกันนะโอ้เหรอฮะ5ปีแล้วหรอนะครับตอนนี้ก็แฮปปี้กับคนใหม่ใช่มั้ยเพื่อนเนาะแฮปปี้กับคนใหม่แล้วนะฮะทุกคนมีอดีตหมดเลยเนาะดารินดายังมีอดีตเลยใช่มั้ยดารินดาขอเพลงตาผุยชุมแพได้มั้ยครับทีมงานสายเสมอขอมาครับขอเปิดให้กรรมดีกว่าตาผุยชุมแพเดี๋ยวก่อนเด้อ

าผู้ชุมแพเอาเวอร์ชั่นไหนดีล่ะมีหลายเวอร์ชั่นสลึกเกินนะครับนะมาตาผู้ชุมแพก็ผู้ชุมแพเดี๋ยวจะฟังให้ฟังจากฉันถึงเธอนะครับทีมงานสายเสมอขอมาครับแรงมาก็ส้มปากครับพี่เจช่างออดว่าอย่างนั้นค่อยๆกินกันแล้วกันนะช่างออดนะอย่าเพิ่ง

น่ตาผุยชุมแพที่คุณผู้ฟังได้ฟังรู้ไหมเขาก๊อปจากฝรั่งชาวบ้านมานะฮะต้นฉบับนะครับงานจากบ๊อบนะครับแดลเลนนะครับ Changing of the Guards นะครับชื่อเพลงเขานะฮะตาผุยชุมแพปบเหมือนกับคนก๊อปด้วยกันละกันนะฮะเราไม่รู้จริงๆเนาะว่าต้นฉบับเป็นของฝรั่งเนาะนี่บอกไว้ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเพลงมันยังไม่แพร่หลายไงมันอยู่ในเฉพาะประเทศนั้นๆใช่ไหมครับคนไทยแหละตัวดีแล้วแหละนักร้องไทยนักร้องลูกทุ่งนักร้องเพื่อชีวิตนี่แหละนะครับที่ไปก๊อปปี้เขามาไปก๊อปเข้ามานะครับตาผุยชุมแพนะฮะและอีกหลายเพลงด้วยนะครับเนาะมาเดี๋ยวจังหวะให้เบาลงนะครับมีอีกหลายเพลงนะที่ยังค้างกันอยู่นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวอ่านชื่อเพลงช้าแป๊บนึงนะครับคนฟังขอเพลงช้าตอนนี้มองบนหมดแล้วไม่เปิดให้ฟังสักทีจากฉันทิ้งเธอครับค็อกเทลคัมพีไม่เอาคืนจากดังครับไออุ่นรักจากคลาสด้วยขอให้เธอจะดีจากฟรีแฮนด์กอกหน้าตาจากวิเทศด้วยกอดนั้นจากเฟิร์นนะครับแล้วก็อีก 2-3 เพลงที่ยังค้างกันอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ 4:00 นกับอีก9นาทีนะครับกับตาผู่ชุมแพและพี่สุนทรขอบคุณดื้อเลยกันดื้อกำลังแพ็คของบอกว่ารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วนะเดี๋ยวจะส่งของมาฝากนะจ๊ะ DTX นะฮะสาวดื้อนะฮะเดี๋ยวนิลมนเพลงของนิลมนด้วยนิลมนยังอยู่ใช่ไหม

0: ือเพลงที่มีชื่อว่าจากฉันถึงเธอนะครับเพลงนี้จากพี่อมฮอกเทลนะครับแล้วก็พี่ปูพงศิษฐ์นะครับได้มาร่วมร้องฟีเจอริงด้วยกันนะครับความหมายดีเนาะมิ้นบอกว่าฟังแล้วเศร้าคิดถึงบ้านมากๆเลยคิดถึงเมืองตรังใช่ไหมมิ้นรู้จักเพลงนี้ป่ะที่เขาร้องว่ารักหนุ่มเมืองตรังไม่ได้หวังเป็นเมียนายกอ่ะตอนสมัยก่อนที่คุณชวนเป็นนายกอ่ะในหัวชวนเป็นนายกสมัยก่อนนะเพลงของคุณไฮสิริพรไม่ใช่สิคุณไฮอาภพรในสมัยนั้นนะฮะเพลงนี้เศร้านะฮะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่พี่ปู่เขาขึ้นเสียงสูงนะฮะที่แหกปากเมียนะฮะก็เป็นอีกฟิลหนึ่งแล้วกันนะพี่สนมาแล้วตอนนี้กำลังอากาศกำลังร้อนเลยนะฮะกำลังจะกลับออกจากศูนย์ราชการเชียงใหม่วันนี้ไม่มีฝนเลยนะฮะที่เชียงใหม่นะ
1: เธอจะรับรู้ความจริงใจที่มี
0: เดี๋ยวให้ฟังไม่เอาคืนนะครับจากแม่นายดังพันกรดีกว่าไออุ่นรักจากคลาสนะครับขอให้เธอใจดีก็หกหน้าตายกอดนั้นมี704ด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีให้ฟังใกล้ๆ5 โมงนะฮะนิลมนยังอยู่เปล่านิลมนไปแล้วมั้งนิลมนมันเป็นเด็กเจนแซดคุณฟังเจนแซดเข้าเจนวายมันจะเอาอะไรมันจะเอาตอนนี้คุณฟังฮะแล้วดูขอเพลงมาขอเพลงเจนแซดเข้ามาดีเจลัดคิวให้หน่อยบอกเงี้ย

ลำไยมากเลยเพลงอะไรนะฮะลำไยมากเลยเพลงใครนะฮะก้อยว่าดีเจขาอย่าว่าให้อุ่ยอีโมอีโมอะไรก่อนอูโน่ไม่ใช่เหรออ๋อเขาชื่ออีโมแล้วฮะเอาน้องร้องชื่ออีโมนะฮะอูโน่นะครับชื่อเพลงว่ากูไม่อยากอยู่อ่ะเพลงอะไรเนี่ยลำไยมากเลยนะฮะเพลงเนี่ยเพลงนี้เหมาะกับโปเต้มากเลยโปเต้ไปร้องเลยเต้ไปร้องเลยนักร้องซ่อนแอบนะฮะทำนองเพลง9นาฬิกาเอาไปทำเนื้อร้องใหม่จริงดิคล้ายๆอยู่เด้อคล้ายๆอยู่เด้อนะฮะอ่ะขอมาก็เปิดให้ฟังนะฮะอันนี้ไม่จบเพลงนะท่อนหนึ่งนะฮะท่อนหนึ่งแต่เกือบจบเพลงเหมือนกันนะครับเพลงอีโมนะฮะมาเดี๋ยวขอไปต่อที่พี่ดังดีกว่าไม่นายดังดีกว่าเพลงอีโมแต่อูโน่เอาไปร้องนี่หรออันนี้ร้องเจนแซดไม่รู้จักสักคนนะเพลงมันไม่น่าประทับใจมันไม่ตาตึงใจเนาะแต่ไม่นายดังดีกว่าไม่นายดังพันกรนะฮะพี่ดังนี่เขาเชียร์ฟุตบอลทีมอะไรนะพี่โอ้เขาเชียร์ทีมอะไรนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่เอาคืนกับกันจากพี่เงียบพันกรเอาพี่ดังพันกรเนาะไม่ใช่พี่เงียบนะฮะเอามีคนแอบร้องเพลงในรถด้วยส่งคลิปมาให้ดูด้วยไหนเขาแอบฟังเสียงนักร้องซ่อนแอบหน่อยสิอันนี้ใครร้องเนี่ยนักร้องซ่อนแอบคนเนี้ยโอ้โหเสียงดีนะเนี่ย

0: ว่าไม่ได้เด้อเสียงดีนะเนี่ยผมให้กับพี่อะไรรู้ไหมพี่สุนทรด้วยกันละกันนะครับร้องดีนะพี่โอ๋นะร้องดีนะเนี่ยนักร้องซ่อนแอบมาอีกแล้วหนึ่งแล้วฮะนะครับแหวแหวแหวนะร้องดีนะเนี่ยพี่ดังพันกรนี่เขาเชียร์อาร์เซนอลมินิคุกกี้นะใช่ไหมเขาเชียร์อาร์เซนอลมีหลายคนนะมีลาบานูนด้วยใช่ไหมเพราะอะไรถึงร้องใช่ไหมพี่วันดีใจครับเพราะครับเพราะอะไรถึงร้องเพราะคิดถึงลำไยไงฮะคิดถึงลำไยก็เลยขอร้องสักหน่อยขอร้องอย่าหยุดร้องนะฮะพี่ดังนี่เขาเชียร์อาร์เซนอลเนาะนะฮะลาบานูนด้วยลาบานูนก็โพสต์แสดงความยินดีกับอาร์เซนอลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยนะครับนอนนอนนอนพี่สุนทรก็เชียร์นอนเหมือนกันน้อยนักนะที่คนจะเชียร์นอนนะเนี่ยพี่เล่าบอกว่าดีใจครับสมมติว่าเอามาหาแพรรี่มาไลฟ์สดคู่แม่ดังในเฟซน่าจะระเบิดนะฮะดีใจว่าแพรรี่จะปากจัดกว่าพี่ดังเขาเป็นคนปากไม่จัดนะพี่ดังจริงๆเป็นคนที่เวลาคนที่โพสต์ใน Facebook พี่ดังมันก่อนไม่ใช่เขานะฮะเป็นแอดมินนะฮะมันจะมีแอดมินปากแซ่บๆอยู่ 2-3 คนที่จะปากแซ่บปากเจ็บหน่อยปากแซ่บอะนะแต่ว่าตัวเขาไม่เท่าไหร่ก็จะนิ่งๆหน่อยจะมีความเป็นผู้ดีหน่อยคล้ายๆปาล์มี่อะเป็นผู้ดีหน่อยนะฮะแต่แม่แพรรี่ของแท้แพรรี่อย่าไปเถียงกับนางนะถ้าเถียงคำไม่ตกฟากเลยนะตกไม่ตกฟากตกเพดานเลยนะฮะตกเพดานตกลงมาคอหักตุยไปเลยนะฮะไม่ได้เลยนะฮะถ้าแม่นางแพรรี่นี่ตุยไปเลยจะตุยเหมือนเพลงเนี้ย704อ่ะอุ๊ยผีมาผีก็มานะฮะคลาสคนละชั้นอย่าไปเทียบกับแม่ดังทักทายพี่ทิศด้วยกันละกันเซย์ไฮพี่ทิศด้วยนะครับจะพาไปหาผีดีกว่าพี่เลิฟพี่โอ้พี่สุนทร704ครับ
1: เช้านี้เร่งเร้า8โมงเช้า
0: อ้าวเวอร์ชันใครเนี่ย
1: คืนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้เพิ่งกลับความจริงไม่อยากกลับยังอยากอยู่ต่อครับแต่ที่ต้องกลับเพราะอยู่ไม่ได้จริง

ะมาอาบน้ำที่โรงแรมโรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจังหวัดร้างระงมเลยเสียงตุ๊กแก่น่าจะเก่า10ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลิฟต์แขวนอยู่อู้หูภาพโบราณมากเลยผมรีบกดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็เปิดทันทีผมรีบกดลิฟต์แล้วกดชั้น7อย่างด่วนจีผมรีบเข้าลิฟต์แสนอับชื้นเต็มที่ถึงชั้น7พอดีก็รีบเข้าห้องทันใดผมถอดเสื้อผ้าและอาบน้ำอย่างไวสะผมและเอาสบู่มาถูตัวขัดขี้ใครอาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่าผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ 3:00 พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตูมตามก็พื้นห้องน้ำมันแห้งสนิทผมตกใจอะไรกันวะหรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่

กับหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้

ให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงครวญครางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่งจ้องผมเป้าตา

0: ยอะไรวะนะนี่คือ704นะครับตำนานเพลงหลอนที่ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงตราตรึงสำหรับหลายๆคนนี่ขอมาจากพี่อิงนะฮะพี่อิงนี่เขาเป็นหนุ่มเป็นลูกครึ่งนะฮะมาเลเซียไทยนะเชื้อสายเป็นมาเลเซียไทยนะฮะเกิดที่กัวลาลัมเปอร์นะฮะเกิด5ธันวาด้วยนะฮะและตอนนี้ย้ายอยู่ที่พัทลุงในบ้านของแม่นะฮะฟังเพลงไปด้วยนะฮะนะอันจริงๆนะพูดถึงในส่วนของเพลงนี้นะยังเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงที่เขาเรียกไงฮะมีความเป็นต้นฉบับของเพลงหลอนนะเป็นต้นฉบับของเพลงหลอนจริงๆมีอยู่เพลงเดียวในยุค70ยุค90ในตอนนั้นนะฮะไม่มีใครทำเพลงแบบนี้มันมีเพลงหนึ่งก็คือเพลงของคุณเอเนาะที่ว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตที่ใต้โค้งต้นไทรนั้นนะมีแค่2เพลงที่เห็นนะอันนี้ก็บอกว่าแต่งมาจากเรื่องจริงนะแต่งมาจากเรื่องจริงที่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะฮะส่วนมากดารานักร้องหลายๆคนนะฮะเวลาเขาไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะไปพักที่โรงแรมใช่ไหมซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าโรงแรมแต่ละที่เนี่ย
1: ภาพเก่าที่น่า
0: เคยมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: นะอาจจะเป็นแบบฆ่ากันตายเสียชีวิตต่างๆซึ่งโรงแรมเขาไม่เปิดเผยอยู่แล้วแม้กระทั่งหอพักที่เราเช่าทุกวันเนี่ยเราก็มารู้ว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยมีคนเสียชีวิตคนตายหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็กลัวข่าวจะแพร่พลายนะฮะจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครนี่ก็มีหลายที่นะฮะที่เป็นห้างสรรพสินค้าเขาปิดข่าวกันเยอะมากเลยมีคนตาย
1: เออนะฮะตัดขี้ใครอาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความ
0: ส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยนะพี่รับบอกว่าเจ๊ครับฟังแล้วหลอนมากๆเลยทีเดียวนะฮะหลอนมากๆใช่ไหมเป็นเรื่องราวของความเชื่ออะไรกันไหนใครมีเรื่องหลอนๆก็มาฝากกันด้วยแล้วกันนะครับนะพี่รับเหมานี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องหลอนเหมือนกันนะทำไมผีใส่แต่ชุดขาวแปลกไหมเออทำไมผีใส่แต่ชุดขาวและผมยาวด้วยนะฮะดีเจว่ามันเป็นเครื่องแบบของเขามิ้นคืออย่างเงี้ยดีเจตอนแรกดีเจเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยก่อนหน้านี้นะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยนะฮะคิดว่าโอ๊ยแต่งเรื่องอย่างรายการ The Shock The Ghost ที่มานั่งเล่าแล้วก็แต่งเรื่องกันนะฮะแต่ทีนี้ มันก็มีหลายๆเรื่องที่เราเคยเจอตอนเด็กนะฮะที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะฮะที่ดีเจเล่าให้ฟังไงจำได้ไหมฮะที่โรงเรียนนะฮะที่เห็นผู้หญิง2คนยืนอยู่บนอาคารที่เป็นอะไรนะเป็นที่พักพันลงบ้านพักพันลงอ่ะที่เขายืนอยู่ตอนประมาณ 2-3 ทุ่มฮะยืนนิ่งนั่นแหละนะฮะไม่ไปแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นคือตอนเด็กเห็นครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ในรายการผีต่างๆที่เขาไปสำรวจบ้านร้างที่เราเชื่อเป็นของจริงนะที่เราเชื่อนะฮะด้วยที่ดีเจดูมันหลายช่องมีทั้งช่องจริงช่องปลอมหรือช่องต่างประเทศที่เขาไปถ่ายทำในสุสานก็ดีในบ้านร้างต่างๆนะฮะรูปร่างของเขาจะมี2แบบมิ้นก็คือไม่ขาวแล้วก็ดำไม่ก็ดำถ้าขาวก็คือขาวทั้งตัวเลยเหมือนกับคนเอาชุดขาวมาคลุมนะจะขาวหมดเลยจะไม่มีแขนมือเท้านะฮะแต่จะคือมีแขนมือเท้าแต่จะเป็นสีขาวหมดเลยกับ2คือเป็นสีดำดำนี่คือเป็นเงาดำๆร่างดำเลยก็จะมี2แบบที่เห็นบ่อยสุดนะฮะนะครับที่จะเป็นมันจะน่าจะเป็นรูปร่างของเขาอะฮะตัววิญญาณของเขาเนื้อหนังมันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะกับมาอีกแบบนึงคือมาแบบมีเนื้อมีหนังอันนี้จะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองหน่อยที่เปิดให้ดูกันก่อนเนาะที่เป็นทีมแดงๆอะนะจะช้ำเลือดช้ำหนองหน่อยก็จะมีอีกแบบนึงในแบบ3หรือแบบ4คือ

แบบคนเลยก็มีเหมือนกันคนที่อาจจะเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆคือเหมือนคนทุกอย่างมีเล็บมือมีใบหน้าใบตาคุยได้เหมือนคนเลยก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้คือใช้วิจารณญาณในการฟังนะบางคนอาจจะบอกว่าเหนือจินตนาการเออมันก็เหนือจริงๆจะยังอึ้งเลยหลายเหตุการณ์มันน่าสนใจมันอึ้งจริงๆเออนะฮะแล้วคุณฟังแล้วฮะเชื่อแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องราวของวิญญาณเรื่องหลอนๆนะฮะไม่ได้เชื่อแบบงมงายแต่เชื่อแบบมีสติแล้วกันนะฮะมีสติแล้วมีเนาะมีสติมีสตังค์พวกหมาแมวมีผีไหมครับดีเจที่จะน่าจะมีพี่เลิฟแต่ว่าเราไม่ได้สนใจมากกว่าอาจจะมีก็ได้ไม่แน่เราที่เราอยู่แถวๆบ้านหรือว่าแถวๆพี่เลิฟอยู่หน้ามอชอาจจะมีเดินผ่านแล้วเราไม่รู้เขาเป็นวิญญาณก็เป็นได้นะฮะเออมีรายการนึงเนี่ยเขาไปถ่ายที่เป็นคล้ายๆเหมือนกับศาลนะศาลเจ้าที่อะฮะเราคิดว่าน่าจะเป็นพวกสัมภเวสีนะฮะในช่วงที่ถ่ายทำรายการปรากฏว่ามีมือปริศนาสีดำๆช้ำเลือดช้ำหนองโผล่มาตรงบริเวณในศาลนะแป๊บหนึ่งนะฮะเหมือนมาจับตรงเครื่องเส้นแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตากล้องเลยที่ถ่ายทอดสดเลยดิฉันตกใจเลยว่าอุ้ยอะไรวะเนี่ยนะต้องไปย้อนดูลีลาอีกรอบหนึ่งว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอนะฮะเขาก็เอากล้องถ่ายซ้ายขวาหาไม่เจอคือหายไปกับหูกับตาเลยเป็นมือดำๆช้ำเลือดช้ำหนองนะครับโผล่มาที่ศาลมาจับตรงเครื่องเส้นนะแป๊บนึงแล้วก็เฮ้ยปั๊บเขาดึงมือคืนเหมือนว่าตัววิญญาณเขาแวบเข้าไปข้างหลังไงแล้วก็กล้องก็วิ่งตามหายไปเลยนะฮะซึ่งไม่มีอะไรสักอย่างเลยมันก็อัศจรรย์ไงมันเหนือจินตนาการบางครั้งบางทีมันก็อย่างว่าเลยพวกผีวิญญาณสัมภเวสีมันกินของครึ่งเส้นได้นะก่อนที่เขาจะกินดิจะเข้าใจว่าเขาน่าจะทำให้เขามีเนื้อหนังมังสาก่อนแต่จะมาในลักษณะของอาจจะเป็นร่างสุดท้ายที่เสียชีวิตแล้วที่เป็นลักษณะของช้ำเลือดช้ำหนองไงฮะอันนั้นสามารถจะกินได้กินของเส้นได้เอออันนี้อัศจรรย์นะแต่ถ้าหากว่าเป็นวิญญาณเป็นเงาดำเงาขาวนั้นกินไม่ได้แต่ถ้าเขาทำสามารถทำให้ตัวเองนั้นมีเนื้อหนังก่อนแต่มาแบบช้ำเลือดช้ำหนองเนี่ยอันนั้นน่ะกินได้เพราะเขาสามารถหยิบจับสิ่งของได้นะฮะประมาณนี้นะฮะถ้าเราเชื่อนะ

ื้อเพลงว่าไออุ่นรักครับเพลงจากคลาสนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวหลอนๆกันเนาะนะฮะมีคุณผู้ฟังทักมากันหลายข้อความนะโมนี่เจวินครับเมื่อกี้เล่าเรื่องหลอนมีเรื่องจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับอย่างดื้อเนี่ยสาวดื้อนี่เขาเป็นพยาบาลนะดื้อนี่เป็นพยาบาลนะอยู่โรงพยาบาลประจำแล้วดื้อบอกว่าโอ้ดิเจวินอยู่โรงพยาบาลดึกดื่นๆบางครั้งเจอเคสคนไข้ที่แบบเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาก็มีตอนนี้ก็คือชินกับมันแล้วดื้อบอกว่าเคยเจอแต่รัศมีลักษณะของเงาดำแล้วก็กลิ่นกลิ่นด้วยลืมบอกไปกลิ่นก็มีเหมือนกันนะกลิ่นนี่จะมาชัดมากเลยนะครับดื้อบอกว่ามีจริงๆนะส่วนมากจะเป็นเงาดำที่วินที่ดื้อเคยเจอนะฮะมาพร้อมกลิ่นด้วยดื้อเคยเจอที่โรงพยาบาลต้องว่างลองเล่ามาให้ฟังเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะโรงพยาบาลนี่มีอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นที่สถานที่เขาเสียชีวิตเนาะแต่จริงๆวิญญาณไม่ได้น่ากลัวนะวิญญาณก็คือวิญญาณที่ออกจากร่างที่เป็นวิญญาณเป็นเหมือนกับอีกรูปแบบชีวิตหนึ่งแล้วล่ะที่ไม่มีเนื้อหนังบางสาละเป็นอีกหนึ่งชีวิตหนึ่งที่ล่องลอยแล้วล่ะนะฮะแต่จริงๆเขาไม่น่ากลัวนะเขาก็ไปเจอในส่วนของชุมชนใหม่ของเขาเหมือนเราถ้าเราเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็จะไปเจอชุมชนไปเจอเพื่อนใหม่ที่เป็นลักษณะของวิญญาณเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดื้อบอกว่าเคยมีตอนหนึ่งนะที่ขึ้นเวรดึกกันไม่มีใครกล้าออกจากวอร์ดเลยทีเดียวขึ้นเวรดึกนะฮะอันนี้เรื่องจริงเลยโรงพยาบาลนี่ตัวของแท้เลยนะของแท้เลยนะฮะแล้วก็มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวไล่ดูข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาก่อนนะมีเดี๋ยวก่อนนะมีคุณผู้ฟังบอกมานะครับอย่างเช่นในส่วนของพี่อิงเนี่ยบอกว่าดิเจวินครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะนำเรื่องราวที่ตลาดกิมหยงเนี่ยหาดใหญ่มาเล่าให้ฟังมีเรื่องที่เคยเจอเองด้วยเป็นอีกหนึ่งมิติที่ครับที่เขามีอยู่จริงครับนรกสวรรค์ต่างๆถ้าเราเชื่อนะก็คือมีอยู่จริงนะครับเนาะพี่อิงนะบอกว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะมีครั้งหนึ่งตอนเป็นเด็กน้อยนะฮะเคยนั่งคอยแม่อยู่หน้าประตูบ้านนะฮะจะมีทางเดินหน้าบ้านนะฮะด้านซ้ายจะไปทางเดินซ้ายขวาเนาะนะทางขวาจะไปถนนนะฮะแล้วถ้ามีใครเดินมาจากด้านซ้ายเขาบอกว่ามีคนนะเดินมาจากด้านซ้ายสองคนแต่ที่สังที่มันแปลกคือมีดวงไฟด้วยมีดวงไฟสีแดงๆสีเขียวมาด้วยนะครับที่บริเวณดวงตาตอนแรกเฮ้ยอะไรตกใจนะฮะเดินมาตอนนั้นมืดมากๆเลยมองเห็นก็รู้สึกตกใจมีเป็นแววตาเนี่ยที่เป็นสีแล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วที่ตัวเขาก็ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวสูงมากใหญ่เท่าเสาไฟฟ้าเลยตกใจนะฮะก็เลยวิ่งเลยวิ่งกลับไปแล้วฉี่รถที่นอนด้วยนะฮะไม่กล้าลุกไปไหนเลยตอนเช้าไม่กล้าไปโรงเรียนเลยต้องไปทำบุญที่วัดเลยอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนสมัยเด็กนะบอกว่าจำเหตุการณ์ได้ในสมัยนั้นนะเห็นมันแววตานะฮะอันนี้นะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าอัศจรรย์เหมือนกันคุณฟังใช่ไหมว่าวิญญาณบางชนิดมีแสงในดวงตาอันนี้งงมากเลยมีหลายๆช่องที่เขาไปไลฟ์สดนะครับในรายการอย่างเช่นที่ดีเจดูประจำก็จะมีเมื่อก่อนจะเป็นของเอเชียนยิ้มเนาะที่เขาจะไปถ่ายทำตามสุสานต่างๆตอนแรกดีเจไม่เชื่อนะฮะเขาไปถ่ายในสุสานเขมรนะฮะแล้วมันมีเป็นวิญญาณปรากฏและมีดวงไฟเสียงแดงที่ดวงตา2ลูกแล้วพอเอเห็นปั๊บเอหันกล้องวุบหนีเลยก็เดินออกมาเลยเขาเห็นแล้วแต่นั้นในกล้องมันถ่ายได้แวบหนึ่งนะฮะจะว่าคนก็ไม่ใช่ตอนนี้จะยังคิดว่าเอ๊ะมันเป็นของปลอมหรือเปล่าก็เลยเงียบไปไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งมีอีกช่องนึงนะที่เขาไปถ่ายทำลักษณะเดียวกันก็เจอเหมือนกันนะเป็นแววตาดวงตาได้เป็นสีแดงอะฮะอันนี้จริงๆเป็นสีแดงจริงนะเป็นสีแดงเลยแล้วมีไฟอันนี้งงมากเลยไม่รู้ว่าเป็นผีประเภทไหนนะมีไฟที่ดวงตา2ลูกเลยสีแดงนะฮะแล้วก็เหมือนกับเดินๆอยู่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยนะวิญญาณนี้เขามีรูปร่างแปลกๆเยอะมากคุณผู้ฟังมีทั้งตัวเป็นคนก็มีนะฮะเป็นแท่งๆยาวๆก็มีเลื้อยๆก็มีนะมีหลายรูปแบบไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงเราก็ไม่รู้เนาะแต่มาเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงว่าอะไรที่เหนือจินตนาการมันมีจริงๆนะนะฮะพี่บอกว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งของเขาครับที่เขามีอยู่จริงเออนะฮะแล้วคุณฟังแล้วเคยเจอหรือเปล่านะฮะพี่รับเหมาแล้วก็อยากดูไหมพี่รับเหมาอยากดูคลิปอีกไหมเดี๋ยวส่งให้นะฮะโปเต้บอกว่ากลางทุ่งนามีเยอะครับไปดูอันนี้จริงตามแสงไฟต่างๆนะทุ่งนาก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะที่เขาเรียกว่าผีโพงนะฮะที่มันจะมีดวงไฟตรงหน้าผากหรือต่างเงี้ยนะถ้าเราเชื่อนะได้บอกว่าเคยมีเหตุการณ์

หนึ่งที่อยู่ที่โรงพยาบาลตอนที่เป็นพยาบาลอยู่ตอนนั้นนะฮะบอกว่ามีเด็กวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะคนขี่นะเป็นหนักเลยคนซ้อนไม่ได้บาดเจ็บมากคนขี่อยู่ได้แค่2วันแล้วเสียชีวิตนะฮะผ่านแปดอาทิตย์นึงเนี่ยคนซ้อนเอะอะวุ่นวายโรงพยาบาลพยาบาลวิ่งไปดูกันนะฮะเขาบอกว่าจะกลับแล้วจะออกทันทีเพราะเพื่อนมาหาญาติต้องเซ็นไม่ยินยอมการรักษาตอนนั้นเลยนะฮะอยู่ไม่ได้พากันกลัวทั้งวอร์ดทีเดียวอันนี้ดื้อเล่าให้ฟังนะฮะเป็นประสบการณ์คนหัวลุกที่อยู่ที่โรงพยาบาลเลยทีเดียวนะเพราะว่าเสียงมันดังไงพยาบาลก็ต้องวิ่งไปดูว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไงเขาบอกว่าเพื่อนมาหาก็คงจะมาหาจริงๆแหละนะฮะโอเคพี่ตะหมอว่ามาครับเดี๋ยวส่งจะดูนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆนะครับที่นำมาฝากกันและกันในช่วงเวลานี้นะครับนะเป็นไงบ้างฟังรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไม่เอ่ยนะฮะพี่หนุ่มบอกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าครับดีเจอันนี้นะคุณฟังเชื่อไหมว่าถ้าคนเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะเขาก็จะมองว่าเป็นเอเลี่ยนเป็น UFO เป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ถ้าคนเชื่อเรื่องผีก็จะมองว่าเป็นผีแต่ถ้าคนเชื่อเรื่องผีกระสือกระหังก็จะเชื่ออีกแบบนึงถ้าคนเชื่อเรื่องอะไรนะพญานาคก็จะบอกว่ามันเป็นพญานาคอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อในแบบไหนแต่ว่าบอกก่อนว่าเรื่องพวกนี้มันมีจริงๆคุณฟังมันอัศจรรย์มันมีจริงๆนะมีจริงนะฮะมีจริงนะฮะโปเต้ไปส่องอึ่งครับดีเจครับก็เลยเอาไฟใส่จมูกไปด้วยนะฮะดูว่าหลอนมากเลยจ้าถ้าดีเจเชื่อไหมครับว่ากระสือมีจริงหรือไม่มีจริงกระสือหรอไม่เคยเจอนะแต่ว่าอาจจะเป็นวิญญาณประเภทหนึ่งแล้วกันที่มันสามารถที่จะล่องลอยได้ไหมเพราะว่าดีเจเคยดูรายการที่เขาไปไลฟ์สดของเอเชียนยิ้มมันมีครั้งหนึ่งที่เขาไปถ่ายทำที่อาคารร้างนะฮะพบเจอวิญญาณลักษณะเดียวกันที่เขากระโดดจากชั้นบนนะอันนั้นรู้สึกว่าจะคนเสียชีวิตนะเขาโดดตึกนะฮะแล้วเหมือนเขาจะทำซ้ำๆอะฮะเขาจะโดดตึกซ้ำๆแล้วเอไปเขาไปตอนที่เวลาเขาเสียชีวิตพอดีแล้วมันมีร่างดำๆบุ๊บลงมาตกมาจากตึกนะฮะแล้วสักพักมันก็ลอยขึ้นแล้วก็ตกมีรอบอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้ถึงกระสือไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นวิญญาณลักษณะของการลอยได้อาจจะเป็นไปได้ไม่รู้นะฮะแต่เคยดูในช่องที่เขาไปไลฟ์สดเขาเจอกระโดดตึกซ้ำ 2-3 รอบในเวลานั้นนะฮะเหมือนเขาทำให้เห็นนะประมาณนั้นเนี่ยจะเป็นไล่ดูทุกช่องแหละแล้วก็แคปไว้ด้วยที่เชื่อนะว่าเป็นของจริงนะฮะไอ้ที่ไม่เชื่อคือบล็อกทิ้งหมดเลยนะฮะสิ่งที่เชื่อที่สุดคือไทยหนุ่มเป็นคนดีครับเป็นคนดีนะฮะ ที่เสียแล้วพี่ทองบาวันนี้เจวินครับเคยมีเรื่องดึงที่หมู่บ้านนะฮะดึกๆมาได้ยินเสียงคนคุยกันเป็นเสียงคนเฒ่าคุยกันคนเฒ่าคนแก่คุยกันข้างบ้านแต่แถวบ้านไม่มีใครอยู่เลยเขาอยู่ในสังคมของเขาเขากำลังคุยในสังคมของเขาสังคมของวิญญาณของเขาฮะแต่เราบังเอิญไปได้ยินพอดีอันนี้ก็บ่อยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยฮะเพราะในรายการที่เจดูมีหลายครั้งและที่มีเสียงเล็ดลอดเข้ามาเป็นเสียงพูดเลยคุยกันนะฮะ

นี่คือเพลงเพราะจากเฟิร์นนะครับชื่อเพลงว่ากอดนั้นนะครับแหมส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับแม้วันนี้มีคุณผู้ฟังที่ส่งประสบการณ์คนหัวลูกตัวเองมาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะในทางแชททางออนไลน์นะฮะวันนี้เปิดเพลง704ก็เลยพากันชวนคุยเรื่องผีไปเลยทีเดียวนะสลับกันไปวันนี้จะคุยเรื่องอะไรต่างๆนะฮะมีคุณผู้ฟังคนหนึ่งบอกว่าดีใจครับมีเรื่องหลอนเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้แฟนรายการได้ฟังนะฮะพี่ก็บอกว่าสำหรับผมนะฮะเชื่อ 100% เลยนะครับว่าวิญญาณนั้นมีจริงอ๋อจริงเหรอฮะเชื่อ 100% เขาบอกว่าย้อนกลับไปตอนสมัยที่ยังเรียนอยู่นะฮะวันนั้นหลังเลิกเรียนอยู่ประมาณประถมนะป.1 นะฮะจะออกไปหาพ่อแม่นะครับที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ทุ่งนาแต่ทางที่จะออกไปทุ่งนาเนี่ยมันเป็นเส้นทางเปลี่ยวๆนะครับเดินออกไปได้ครึ่งทางปรากฏว่าเอ๊ะเห็นหมาตัวหนึ่งนะเห่าอยู่นะครับเห่าอยู่ข้างทางก็เลยหันไปมองดูมันเป็นต้นไม้ใหญ่นะฮะต้นไม้ใหญ่ซึ่งใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่ที่โล่งๆนะแล้วก็พี่เดี่ยวก็บอกว่าก็เลยก้มหยิบก้อนหินขึ้นมาว่าจะปาให้หมามันเงียบนะฮะพอเงยหน้าขึ้นมาตกใจนะครับปรากฏว่าเห็นเป็นร่างนะฮะร่างสีดำนะครับแต่ว่าเป็นคล้ายๆคนนะแต่ว่ามีแค่ครึ่งตัวนะฮะอยู่ใต้ต้นไม้ลักษณะคือดำเหมือนถูกไฟไหม้ทีเดียวจนเกรียมเลยแต่ว่าที่เห็นชัดคือมีดวงตาที่เป็นสีแดงเหมือนฐานไฟเลยนะฮะตกใจมากตอนนั้นเป็นเด็กอยู่แล้ววิ่งเลยนะฮะร้องไห้แล้ววิ่งกลับเข้าหมู่บ้านเลยจนถึงวันนี้ก็ยังภาพก็เลยติดตาอยู่เลยจำได้ติดตานะฮะลบออกจากความทรงจำได้ยากมากเพราะหลอนมากๆเลยนะฮะจริงๆนะเอาจริงๆนะวิญญาณในร่างลักษณะสีดำเนี่ยถ้าเราเชื่อมีจริงนะฮะมันมีคือมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะปรากฏให้เห็นเป็นร่างสุดท้ายของเขาที่เสียชีวิตอะจริงๆเขาไม่ได้มาให้เราหลอกเรานะฮะแต่เขามาในร่างสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตอย่างเช่นสมมติว่ามีศพเสียชีวิตนะครับมันก็จะมีอาการเน่าใช่ไหมฮะหรือว่ามีอาการที่จะบวมใช่ไหมฮะหรือว่าช้ำเลือดช้ำหนองใช่ไหมครับ

แต่ว่าเขามาในร่างที่เขาเสียชีวิตในครั้งสุดท้ายไงเออมันก็เลยเป็นสีอย่างนั้นเพราะคนเนี่ยศพทุกศพนะฮะเวลาเสียชีวิตแล้วตอนแรกมันจะเป็นร่างเป็นสีผิวธรรมดาอยู่แต่พอสักพักมันจะแห้งใช่ไหมดื้อมันจะมีการแห้งถ้าสมมติว่าไม่มีการฉีดฟอร์มาลีนต่างๆแต่ถ้าว่ามีถ้ามีการฉีดมันจะแห้งแต่ถ้าไม่มีการฉีดปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเน่าแล้วก็เริ่มเละมันจะเป็นธรรมดาเหมือนหมาเหมือนแมวที่มันตายเลยนะฮะมันนี่คือร่างสุดท้ายของเขาที่เขามาให้เห็นเฉยๆก็จะมาพร้อมกับกลิ่นด้วยจริงนะถ้าถามว่ามองว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่เขาไม่ได้มาหลอกหรอกเขามาให้เห็นเฉยๆนะฮะมีหลายรายการแล้วที่เจอลักษณะแบบนี้นะครับช้ำเลือดช้ำหนองมาเป็นสีดำๆนะฮะมาแบบบุมบวมนะมีเยอะด้วยนะถ้าเราเชื่อว่ามีจริงนะฮะนะครับถ้าเราเชื่อว่ามีจริงนะฮะพี่โอ้เคยอยากเจอไหมพฤหัสคุมโปงจะจัดรายการแข่งอังคารคุมโปงซะหน่อยนะฮะพี่อิงบอกว่าเรื่องเสียงนี่ก็เคยเจอเหมือนกันเคยไปหาเห็ดนะครับประมาณตีสองตีสามปกติเขาหาเห็ดเขาจะหากลางคืนใช่ไหมฮะได้ยินเสียงเหมือนมีผู้หญิงคุยกันซึ่งมันตีสองในป่านะฮะจับใจความไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรในป่าลึกนะฮะแล้วก็จับใจความไม่ได้พอโบกเงยหน้าขึ้นดูก็เงียบเสียงก็หายไปก็เลยรีบสตาร์ทรถหนีเลยเจอมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับก็ลักษณะการคุยเหมือนกันนะครับเนาะแบบควันก็มีเหมือนกันแบบควันดีเจก็เคยเห็นเหมือนกันนะฮะก็พี่อิงบอกว่าผมเคยมีอีกเรื่องนึงที่เล่าให้ฟังนะฮะกำลังทำเหล้าอยู่พี่อิงนี่เขาทำเหล้านะพี่ก็ทำเหล้าอยู่นะฮะตอนกลางคืนช่วงดึกๆนะฮะเป็นเหมือนลักษณะของคนแก่ตัวเล็กนะฮะมาแบบควันแล้วก็จางหายไปที่ประตูหลังโรงงานโรงเหล้าที่ทำงานอยู่นะฮะแบบควันก็มีเหมือนกันมีคนเจอบ่อยเหมือนกันนะฮะแบบควันนะฮะมาแบบเหมือนควันเหมือนแล้วสูบบุหรี่แล้วพ่นควันเงี้ยแล้วมันเป็นควันพุ่งมาหาแบบนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้คือประสบการณ์ของแต่ละคนที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะพี่ธงบาวันนี้เจครับตอนนี้ที่บ้านฉวายฝนตกครับฝนตกแดดออกนะฮะกำลังเตรียมตัวเครื่องดื่มเย็นนี้แล้วนะฮะแหมวันนี้มีแต่เรื่องหลอนๆนะจ๊ะได้เวลาคลายเส้นแล้วครับดีเจนะครับมิ้นบอกว่าดีเจคะมิ้นกลัวศพมากกว่าพี่ใช่ดีเจว่าศพมันจะดูน่ากลัวมากกว่าอีกตอนสึนามิเนี่ยไปช่วยมิ้นเนี่ยเป็นคนจังหวัดตรังนะครับเป็นสาวจังหวัดตรังตอนสึนามิเนี่ยไปช่วยได้มีโอกาสไปดูด้วยมิ้นบอกว่าเลิกกินขาหมูกับปลาหมึกเป็นปีๆทีเดียวเพราะกลัวมากนะฮะสมัยนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าคนตายเยอะมากเลยที่สึนามิภาคใต้ใช่ไหมกันในฝั่งอันดามันซึ่งเป็นจุดที่มีศพเยอะมากแล้วโอ้โหมาทั้งกลิ่นมาทั้งตัวทีเดียวนะฮะหลายคนนี่ไม่กล้าที่จะกินกุ้งหอยปูปลานานเลยทีเดียวเนาะอันนี้คือประสบการณ์โคตรลกของแต่ละคนนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังนะแล้วคุณฟังนะฮะเคยเจออะไรบ้างเอามาเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะพี่สวัสดิ์ครับพี่สวัสดิ์อยู่เปล่าพี่สวัสดิ์นี่ก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องของผีนะไม่เชื่อเลยนะไม่เชื่อเลยจริงๆเขาเป็นคนไม่เชื่อเลยพี่สวัสดิ์นะฮะพี่สวัสดิ์นี่เขาเคยทำออกแบบเมนเผาศพด้วยนะเรื่องจริงออกแบบเมนเผาศพด้วยนะฮะ มีนึกว่าเคยเห็นศพแล้วมันติดหน้าติดตามันติดตามาเลยไม่กล้ากลิ่นกินอาหารหรือว่ากินสัตว์อะไรต่างๆที่มันเหมือนกับศพอะไรอย่างนี้นะฮะมีว่าเคยเห็นศพที่เขาเกี่ยวมาจากทะเลนะก็เลยติดตามาก็เลยไม่กล้ากินอะไรพวกขาหมูอะไรพวกนี้เลยนะมันหลอนนะฮะพูดยากนะเรื่องพวกนี้เนาะส่วนมากคนทำงานกลางคืนเงียบๆจะได้มีโอกาสได้เห็นได้ยินบ่อยเหมือนพี่อิงเจอทั้งเสียงทั้งรูปร่างทั้งเงาเนาะหลากหลายรูปแบบนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโกกหน้าตาครับเพลงจากพี่เท่อุเทนพงษ์บินด้วยกันละกันทักทายพี่แจ็คด้วยกันละกันบอกว่าขอเพลงยามหน่อยให้เจกำลังซึ้งมาขอเพลงยามกำลังเล่าเรื่องผีกันอยู่มาขอเพลงยามขอเซ็งมาด้วยนะไม่เคยเข้าพวกชาวบ้านก็เลยพี่แจ็คนี่นะพี่แจ็คเดอะโกสพี่จุ้ยสมนึกนะครับบอกว่ามิ้นอยู่บ้านเดียวอยู่จังหวัดตรังนะอยู่จังหวัดเดียวกับผมเลยนะพี่จุ้ยสมนึกนะแล้วพี่จุ้ยไปอยู่พังงาเหรอมีแฟนรายการทางภาคใต้ที่ฟังกันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่มิ้นเขาอยู่โน่นเขาอยู่อังกฤษโน่นที่เป็นสาวตรังไปทำงานอังกฤษโน่นนะครับทำงานอังกฤษนะเอาละครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงเย็นกันแล้วนะครับเวลาไวจังเลยพี่แจ็คได้ฟังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะทักทายมาตอนนี้ญี่ปุ่นกี่โมงแล้วพี่6โมงเย็นแล้วใช่ไหมครับ6โมงหรือว่า1ทุ่มเอ่ยนะครับวันนี้ก็คุยกันไปเนาะพี่อิงบอกว่าดิฉันครับหลอกกลางวันยันกลางคืนก็มีนะผี มีหลายแบบครับมีหลายแบบนะมีหลายแบบอ่ะวันนี้ก็พูดเรื่องหลอนกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงทีเดียวเนาะนะฮะคุณผู้ฟังครับที่อำนาจเจริญนะครับมีชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอระเบิดนะฮะพวกเรื่องนี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคนงานก่อสร้างนะครับฝ่ายเก็บน้ำนะครับวิ่งหนีกันกระเจิงเดียวหลังลูกระเบิดปืนคอนะฮะหล่นออกมาจากรถโม้ปูนที่มาเทปูนคอนกรีตสำเร็จเพื่อสร้างฝ่ายจะรีบก่อนจากนั้นก็โทรหาเจ้าหน้าที่มาเก็บกู้กันคาดว่ามันน่าจะมากับทรายที่ดูดมาจากแม่น้ำโขงเพื่อมาผสมกับคอนกรีตผสมเสร็จนะอ๋อเหรอเทียมน่าเจริญนะครับเจ้าที่รีบไปที่เกิดเหตุทีเดียวนะเป็นกระสุนปืนคอนะฮะใหญ่ทีเดียวเหมือนกันนะฮะในจังหวะที่คนงานเขากำลังมีการเทลงโม้ปูนนะฮะลงบนฐานนะฮะปรากฏว่าไอ้นี่มันตกมาตอนแรกเขาเข้าใจว่ามันเป็นขวดนะฮะไปดูเฮ้ยระเบิดวิ่งหนีกันกระจัดกระจายทีเดียวแต่ว่ามันยังไม่ทำงานนะและสุดท้ายเจ้าที่ก็เอามาทำลายมันก็ระเบิดนะฮะเจ้าที่เก็บกู้นะครับก็ใช้วิธีการยิงทำลายนะครับคาดว่าน่าจะมาจากทรายแม่น้ำโขงนะฮะโอ้แบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนในบ้านเราในฝั่งฮาเวทไทย

ไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือหรือภาคใต้ก็ตามแต่เนี่ยนะฮะมันมีสงครามเยอะเนาะเหมือนสงครามที่นี่ไงที่เขมรนะฮะมันก็จะมีพวกระเบิดที่มันหลงเหลือตั้งแต่สมัยสงครามสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนนี่เยอะเลยเยอะยิ่งกว่านี้อีกนะฮะกระจายไปทั่วประเทศทีเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่อีสานนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เธอใจดีครับงานจาก Freehand นะครับที่ขอไปด้วยก็แล้วกันนะครับตอนนี้5โมงเย็นกันแล้วนะครับ5โมงเย็นกันแล้วนะมาดูสภาพอากาศหน่อยนะครับว่าตอนนี้ทั่วประเทศไทยมีจังหวัดไหนที่ฝนตกบ้างนะครับได้เวลาเลิกงานแล้วเนาะตอนนี้เชียงใหม่เริ่มที่ภาคเหนือก่อนเนาะทางภาคเหนือนี่นะครับที่ภาคเหนือมันจะมีกระจัดกระจายกันไปนะโปเต้นะที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่ในโซนของแถวสายใต้อำเภอหางดงกับสันป่าตองนะฮะหานแก้วนี่ตกอยู่ชุดหนึ่งนะฮะพี่เสกพี่สนนะฮะมีแค่นี้แล้วก็ลงไปทางใต้ทางดอยหล่อจอมทองเลยกำลังตกอีกในอีชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ลากลงไปถึงทางตอนใต้นะครับอำเภอฮอดบ้านตันเนิร์นนะอำเภอฮอดนะฮะก็ตกวันนี้ตันเนิร์นไม่มาแฮะเมื่อตันเนิร์นไม่มานะฮะส่วนลำปางไม่มีนะลำปางนี่ไม่มีนะฮะมีนิดหนึ่งไม่ได้เยอะอะไรเล็กน้อยนะครับไม่ได้ถือว่าฝนตกแบบนี้นะครับส่วนจังหวัดอื่นนะครับที่จะเยอะหน่อยก็จะมีที่แถวๆแม่สอดจังหวัดตากลงมาถึงกาญจนบุรีนะครับที่กำลังตกอยู่นะครับทางภาคอีสานนี่กระจายนี่ถือว่าบอกไม่ได้เลยกันมันกระจายกระจุกกระจิกอะฮะนะครับลงมาทางภาคกลางครับมีที่สระบุรีเล็กน้อยพระนครศรีอยุธยานะครับเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะอุทัยธานีนิดนึงฮะพิจิตรนะครับกระจุกกระจิกนะฮะฝนตกแบบนี้นะฮะพี่อันน้อยตัวร้ายอยู่ว่าเมื่อกี้ทักทายมาพี่อันน้อยนะครับปราจีนบุรีครับเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับนะกระจายกันไปกระจุกกระจิกกันไปนะฮะแล้วก็ลากลงมาแถวอำเภอพระนักนิคมนะครับแค่นี้ส่วนในส่วนของภาคตะวันออกนะครับพัทยาต่างๆไม่มีนะไม่มีกรุงเทพก็ไม่มีนะครับลงมาทางใต้นะครับเพชรบุรีไม่มีหัวหินไม่มีนะกุยบุรีไม่มีประจวบไม่มีชุมพรไม่มีแต่พอลงจากชุมพรลงไปนะครับที่อำเภอหลังสวนลงไปเริ่มมีฝนนะครับแล้วก็ลงไปมีเรื่อยๆเลยนะครับลงไปมีหมดเลยนะครับอำเภอพระโต๊ะนะฮะลำแมนะครับลากลงไปท่าชนะนะครับอำเภอชัยยานะครับท่าฉางมีหมดเลยนะสุราษฎร์ธานีตัวเมืองนะครับไปทางฝั่งตะวันตกนะครับที่ในส่วนของภูเก็ตนะครับมีหมดเลยนะฮะแล้วพอลงไปก็หนักกว่าเดิมอีกนะหนักกว่าเดิมอีกนะครับใต้ลงไปเรื่อยๆก็หนักกว่าเดิมอีกพัทลุงจังหวัดตรังนะภูเก็ตนะตกหมดเลยนะครับตกหมดเลยนะครับโซนนี้นะครับหาดใหญ่สงขลาพอใต้หาดใหญ่ไปคือไม่มีละนะมียะลานิดนึงนะครับนะนี่คือภาคใต้ดูสิว่าจะไปหนักที่ภาคใต้นะครับอย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับนะโอเคนะฮะพี่ธงบาส่งบรรยากาศแถวๆที่อยู่ที่พักมานะครับบอกว่าลมแรงครับดีเจ
1: ออกครับดีเจ
0: ฝนตกแดดออกเหรอครับ
1: ฝนตกแดดออกครับดีเจ
0: ฝนตกแดดออกครับดีเจนะฮะก็ยังดีไงฮะที่มันตกอยู่มันได้ฉ่ำๆไงพี่ธงบาฝนตกแดดออกนกกระจอกจะเข้ารังนะครับพี่สนส่งบรรยากาศมาให้ดูเหมือนกันนะครับพี่สนบอกว่านี่นะบรรยากาศก็แดดออกแต่ว่าทางตอนใต้ทางนู้นมืดนะฮะมีรุ้งกินน้ำด้วยถ้ามีรุ้งกินน้ำแสดงว่ามีฝนตกทางตอนนั้นที่มีฝนตกอยู่แล้วก็มันสะท้อนกับดวงอาทิตย์เนาะทำให้เกิดเป็นแสงรุ้งนะฮะทางสายใต้ทางดงเนาะแม่เหี้ยนะครับนะพี่โอว่าถ้าไม่มีบอลตันเนิร์นจะไม่มาพอพูดเรื่องบอลปุ๊บตันเนิร์นมาทันทีเลยนะฮะนี่ก็เป็นรายงานอากาศประจำเย็นนี้นะครับนี่พี่สนส่งภาพบรรยากาศมาสายใต้หางดงเชียงใหม่นะครับบอกว่าทางนู้นมีฝนครับดีเจก็ตามที่ได้บอกไว้บางจุดที่พี่ธงบาอยู่นั่นแหละจุดนั่นแหละนะที่จะมีฝนลงมานะครับเนาะอยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนจะกลัวอะไรกลัวเปียกสิครับห้าโมงเย็น10 นาทีครับ5 โมงเย็น11 นาทีโรคกลัวฝนนะครับ

ครนินทาตะเนิ่นดีเจนั่นบอกว่าเพื่อนบอกว่าใครนินทาครับไปเจอใครนินทาครับแอบฟังอยู่เด้อแหมเรานึกว่ามันได้ฟังอยู่นะก็เขาบอกว่าพี่จะมาเฉพาะช่วงมีบอลไงถ้าไม่มีบอลก็จะไม่มาขวาชาวบ้านไงเออมองฟ้าดีกว่าพี่แจ็คอยากฟัง

ายได้ยินว่ารักนะฮะฉันก็ยังไม่ไปไหนเลยจะอยู่ตรงนี้เสมอนะฮะอ่ะพี่ต้าวันนี้เจครับได้เวลาช้างสิงลีโอแล้วครับช้างสิงลีโอนะฮะยังสัก 2-3 เพลงชิคๆกันละกันในช่วงเวลาของ 5:30 นะครับ

นี่คือเพลงโรคประจำตัวนะครับที่พี่ตาขอไว้นะครับเอาละมาถึงช่วงนี้ช่วงก่อน 5:30 นะฮะช่วงท้ายรายการนี่คือเพลงโรคประจำตัวหลายๆคนกำลังเลิกงานพอดีมีพี่แจ็คบอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับท้องฟ้ามืดแล้วเพราะตอนนี้มันทุ่มครึ่งเนาะที่ญี่ปุ่นเนาะทุ่มครึ่งแล้วนะครับบอกว่าส่งบรรยากาศอยู่อันนี้เนี่ยจะเป็นรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมดูคลิปหน่อยนะนี่เสียงรถไฟความเร็วสูงนะกำลังผ่านแถวๆที่พี่แจ็คอยู่ท้องฟ้าคือมืดแล้วนะเพราะว่าเป็นช่วงค่ำแล้วอากาศเป็นไงบ้างพี่วันนี้ร้อนหรือหนาวหรือเย็นนะอันนี้ที่บรรยากาศที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะนะตอนนี้ร้อนครับเริ่มร้อนแล้วเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วใช่ไหมฮะก็ดีแล้วพี่จะได้ใช้ชีวิตแบบธรรมดานะครับไม่ต้องมาร้อนที่ญี่ปุ่นนี้ก็ไม่เท่ากับไทยมั้งพี่เนาะไม่น่าจะเท่ากันมั้งนะฮะว่ากันไปกันแล้วกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการเตือนนะครับว่าจะมีฝนฟ้าเพิ่มมากขึ้นในทุกจังหวัดเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานใต้ตอนออกภาคกลางตอนตกนะครับเนื่องจากว่ามีมรสุมพัดผ่านเข้ามาพอดีครับต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าคะนองฟ้าผ่าเมื่อคืนนี้คุณฟังรู้ไหมเมื่อคืนฟ้าผ่าแรงมากที่ในเมืองเชียงใหม่ผ่าตุ้มทีในไฟห้องจัดรายการที่ดับนะฮะกับพี่เป็นช่วงๆนะฮะเมื่อคืนนี้ตอนแรกว่าจะดับไม่น่าไฟเมื่อคืนเนี้ยประมาณสัก3 ทุ่มนะกระพริบนะฮะว่าเวลาฝนตกปั๊บมันก็มีโอกาสไฟฟ้าดับเนาะเมื่อคืนนี้นะฮะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวขออีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการจะมาช่วงท้ายรายการกันนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้เดินทางกลับบ้านกันไปในช่วงเวลาของการทำงานชั่วโมงสุดท้ายหรือบางคนก็เลิกแล้วครับนะจบแล้วเลิกแล้วนะครับ

ิดถึงเธอด้วยความเจ็บนะครับนี่คือดร.ฟูนะครับที่เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันนะครับเดี๋ยวได้ปล่อยเพลงให้ฟังต่อเนาะในช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านเย็นนี้หลายพื้นที่นะครับใครยังไม่เลิกงานเปิดฟังต่อยาวๆเลยกับ BP Radio นะฮะในช่วงเวลาของพักค่ำต่อไปบางคนก็อาจจะกำลังนั่งดื่มจิบเครื่องดื่มกันอยู่นะบางคนก็อาจจะกำลังเดินทางขับรถกลับบ้านกันหลากหลายอิริยาบถนะขอบคุณร้านยำปูม้า7ยอดด้วยนะครับอย่าลืมไปนัวไปแซ่บกันได้ไปนัวไปแซ่บกันได้กับหลากหลายเมนูความอร่อยนะซิมจากทรูดีแท็กด้วยนะครับเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจากทรูและดีแท็กกันได้เลยแล้วก็รวมไปถึงร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยกันละกันครับเติมเต็มความอร่อยในทุกๆวันนะฮะทุกเมนูรังสรรค์จากใจความอร่อยระดับภัตตาคารแต่ราคากันเองสัมผัสได้2สาขาที่เชียงใหม่แยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับใกล้จุดไหนก็แวะไปใช้บริการได้เลยนะวันนี้ขอพักเสียงก่อนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยครับคุณผู้ฟังตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรทานดีกว่าตอนนี้ข้างนอกที่เชียงใหม่ก็มีแดดออกแต่ว่ามองไปทางใต้ฮะมีมืดฝนทางสายใต้ทางหางโดงมืดอ่ะนะครับมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้คืนนี้จะตกหรือเปล่าที่เชียงใหม่แล้วก็ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะกรมอุตุว่าปีนี้เนี่ยฝนจะตกเยอะแต่ว่าจะไม่เยอะเหมือนปีก่อนโน้นก็คือเยอะตามมาตรฐานนะอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะฮะจะเยอะแบบในเกณฑ์ปกติเยอะในเกณฑ์ปกติของหน้าฝนนะครับงั้นเราเจอกันใหม่เนาะช่วงนี้เย็นนี้ขอตัวก่อนกันละกันนะครับ 5:32 นเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อกันละกันในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้ครับนะงั้นเราเจอกันใหม่ช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันฮะแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้

อบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

0: เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

Facebook BP Radio และ Line ID FM 975ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

สวัสดีครับทักทายกันด้วยในช่วงเวลาค่ำคืนนี้มาแล้วนะทักทายกันนะฮะกับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้เลยนะฮะแล้วทักทายเซฮายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะจ๊ะเติมเพลงส่งเพลงในคืนนี้เลยฮะกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ DJ Win เลยเมื่อกี้จบไปกับเพลงของ Sniper นะฮะภูมิใจที่รักเธอเจอกันคืนนี้นะครับพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569นะมาทักทายกันได้เลยในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างแต่ละพื้นที่มีฟ้ามีฝนหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ที่เชียงใหม่คืนนี้ไม่มีฝนฮะแต่เห็นฟ้าแลบแป๊บเห็นมีแต่แถวนอกเมืองโซนที่อื่นมีตกนะฮะทางบุญทริกเป็นยังไงบ้างทักทายกันด้วยนะฮะทักทายพี่สนกันแล้วกันพี่สนกำลังตำอันนี้อยู่ครับว่าเครื่องแกงตัวนี้เสร็จหรือยังฮะเสร็จแล้วเนาะเครื่องแกงนะฮะดื้อนครปฐมขอเพลงหน่อยฮะฉันยังอยู่ทั้งคนนะฮะนะทักทายเข้ามานะครับพี่แมนสมเกียรตินะครับพี่ผมขอคำแนะนำหน่อยครับถ้าสัตว์ยังทำตัวไม่ถูกอ้าวพี่แมนไปประกวด The Voice เหรออ้านะฮะทักทายเข้ามานะพี่แมนฟังอยู่เปล่านะฮะบอกว่าไปประกวด The Voice นะครับแหมว้าวๆๆนะฮะและโปเต้โปแตด้วยทักทายเข้ามานะฮะโปเต้ได้รับของเหรอฮะโอ้นะฮะมาทักทายกันช่วงเวลานี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังเข้ามาสักครู่หนึ่งนะฮะ YouTube ก็ทยอยเข้ามากันที่ช่อง BP Radio กันนะฮะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เปิดเพลงรอคุณผู้ฟังกันก่อนกันแล้วกันนะฮะระหว่างนี้เราเปิดเพลงรอคุณผู้ฟังกันก่อนกันแล้วกันสวัสดีพี่ดิวโอ้พี่ดิวหายหน้าไปนานมากพี่ดิวสัญญาสวัสดีครับดีเจไม่ได้ทักเมินขนาดฟังอย่างเดียวการหลวงฝนตกอยู่นะครับเอาตอนนี้การหลวงฝนตกอยู่หรอทำไมฝั่งแยกสนามบินไม่มีฝนนะพี่มันไปตกฝั่งโน้นเหรอครับแปลกดีเหมือนกันในที่ไหนฝนตกบ้างรายงานตัวมาได้เดี๋ยวจะได้ทักทายกันได้ยับนะอ๋อนี่ไงโอ้ทางฝั่งลำพูนฝั่งสายใต้เชียงใหม่ฝนตกเยอะมากเลยพี่ลำพูนทั้งจังหวัดเลยนะฮะลากขึ้นไปสายเหนือด้วยนะฮะ

แล้วจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าที่หนึ่งไม่ไหวนะฮะของพี่ฟุกไอ้น้ำนั่นเองครับสวัสดีมอแม่ด้วยนะฮะมอแม่ว่าทักทาย มอแม่นะฮะ MA นะครับนั่งเฝ้าเขาจีบนะครับรอหลายคนนะฮะมาทักทายกันแล้วในช่วงเวลานี้นะครับทักทายกันคืนนี้นะฮะวันนี้สบายๆกันนะครับมีเพลงขอเข้ามาด้วยมีเพลงสากลด้วยวันนี้พี่อิงขอเพลงสากลมา1เพลงนะฮะมาทักทายกันด้วยเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันในคืนนี้เลยนะครับสบายๆกันตรงนี้กับ DJ Win TVP Radio นะฮะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวทักทายกันได้พี่สุเมธบอกว่าสวัสดีครับ DJ Win ขอเพลงรักแท้ในคืนหลอกลวงด้วยครับท่ามกลางผู้คนนะฮะมากล้นในคืนหลอกลวงเพลงนี้ดีความหมายดีมากๆเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเติมเพลงกันมาในช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับพี่สนว่าดีใจครับมาวันนี้มีแกงเห็ดถอบด้วย3ชั้นเยอะกว่าเห็ดถอบอีกแกง3ชั้นใส่เห็ดถอบนะโอ้โหน่าทานมากเลยพี่สนก็จะมีเมนูต่างๆมากมายมาเสิร์ฟทุกคืนวันนี้เป็นเมนูแกงไม่ได้ไปฉงชิ่งใช่ไหมแกงเห็ดถอบเลยก็แล้วกันอ่ะมา

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักแท้นี่คือหลอกลวงนะครับเพลงจากไฮเปอร์นะฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เลยนะครับทักทายพี่เอ็มอนันต์วาสีด้วยมาแล้ววันนี้มากับเรื่องหลอนๆนะฮะพี่เอ็มอนันต์วาสีพี่เอ็มที่สันกำแพงมีฝนตกไหมเดี๋ยวขอเพลงจากเพลงอะไรบอกมานะฮะตอนนี้อยู่ในเรดาร์ตรวจอากาศที่เชียงใหม่นี่มันตกรอบๆในเมืองทางลำพูนนะฮะแถวๆฝั่งสนามบินไม่มีนะเออทักทายพี่คนภูเขาด้วยนะครับเซฮายช่วงเวลาค่ำคืนบอกว่าทักทายส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลาสบายๆตรงนี้เลยนะครับนะมีคุณผู้ฟังของเพลงสากลมาด้วยนายอยากฟังเพลงสากลหนึ่งเพลงเมื่อกี้นะครับเอเลี่ยนเหรอใส่คิดถึง UFO แน่ๆเลยนะครับขอเพลงให้รู้ว่ารักกันนะฮะให้รู้ว่ารักกันของใครพี่อยากให้รู้ว่ารักกันหรือเปล่าส่งเข้ามาในค่ำคืนนี้นะฮะกับวันสบายๆในคืนนี้ให้รู้ว่ารักให้รู้ว่ารักของมงกตเพชรเหรอครับฝนตกที่ตรังนะตกเป็นอาทิตย์แล้วครับดีเจโอ้โหงั้นเลยพี่ทางภาคใต้นี้สุขว่าจะตกเยอะนะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วตกทีนี้คือตกเป็นอาทิตย์เลยมันเป็นช่วงมรสุมนะฮะช่วงมรสุมนะพี่น้องช่วงหลายๆชะไม่ใช่มรสุมจีตอนนี้ทางภาคใต้เขาเรียกว่าช่วงอะไรมรสุมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับมี2จุดใหญ่ที่เชียงใหม่1จุดนะครับที่ตกนะเชียงใหม่โซนเชียงใหม่ลำพูนนะฮะไปทางลำปางเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขอนแก่นอุดรขอนแก่นนี่ก็ตกหนักเลยนะครับแล้วลงไปภาคใต้เลยนะภาคใต้นี่ตกเรื่อยๆนะภาคใต้นี่คือโซนของฝั่งตะวันฝั่งสุราษฎร์ธานีฝั่งของทิศตะวันตกฮะทางอันดามันภูเก็ตนะฮะใช่หมดเลยทั้งแถบเลยนะฮะสุราษฎร์ฝั่งตะวันตกลงไปภูเก็ตนะจังหวัดตรังตกหมดเลยนะครับตกหนักเลยนะมาที่คนบุกเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะฮะรายงานบรรยากาศเข้ามานะครับว่าจังหวัดไหนตกบ้างนะครับมาเดี๋ยวฟังเพลงที่พี่คนภูเขาขอมานะครับให้รู้ว่ารักใช่ไหมนะครับพี่เอวันราศีว่าที่สังกำแพงไม่ตกจ้าดีเจโอเคเลยครับไม่ตกเลยนะมาเฝ้ารอเธอด้วยความอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อแล้วกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังมงกตเพชรเดี๋ยวค่อยเปิดสายหน้าไมค์กันเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ก็ไหว้กันนะครับเนาะเดี๋ยวเติมเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะได้ส่งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะอำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมพลนาจรวยพี่บุญบางสาหารที่กำลังฟังกันอยู่นะครับชื่อเพลงว่าให้รู้ว่ารักครับงานจากมงกตเพชรนะครับที่ขอไปด้วย

0: บ้างล่ะละมุนไหมละมุนไหมละมุนละมุนเนาะบงกฎเพลงด้วยเสียงของละมุนนะฟังแล้วบอกว่าน่าฟังนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับนะเอาละครับตอนนี้4ทุ่ม9นาทีนะครับกับวันสบายๆค่ำคืนนี้มาเดี๋ยวเราจะได้เปิดสายหน้าไมค์กันเช่นเคยก็จะมีสายประจำที่มั่นหน้าอยู่มันสัก 3-4 สายที่เหลือเนี่ยไม่กล้าโทรศัพท์หน้าไมค์กันพี่เอ็มอนันต์วาสีบอกว่าวันนี้ขอเพลงหน่อยฮะเด็กบรรโยของเทพทันเดอร์นะฮะโอ้โหสรรหาเพลงเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังหน่อยเปิดให้ฟังนะฮะเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยมาแล้วสายมั่นหน้านะฮะสายมั่นหน้าสายแรกมาแล้วพี่โอนะโอ้โหนี่พี่สนส่งแกงมาน่ากินมากเลยหมู3ชั้นแกงสะเห็ดท็อปนะฮะถูกอกถูกใจจริงๆนะวันนี้พี่เอ็มบอกว่าขอเพลงแปลกแทนกันละกันนะได้ๆๆรับสายก่อนมาสายแปลกคืนนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับไม่ติดอ่างเลยครับ
0: ไม่ติดอ่างเหรอฮะอันนี้ขณะคันเริ่มรายการอะไรติดแล้วนะฮะเออ
1: โอ้ผมแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมพูดหน้าชั้นนี่มันไม่ติดอ่างเลยผมคุยเดจิวินแล้วตื่นเต้นอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่หรอกมันก็ติดอ่างแหละแหมเออ
1: ตอนพิเศษงานนี่มันคล่องเลยนะ
0: มันอาจจะถึงเวลาที่มันจะติดแล้วไงเออใช่เออว่าไงวันนี
1: ้อาจารย์ผมเขาชอบผมเพราะว่ารู้ไหม
0: เพราะว่ามัน
1: ผมอยู่วงอยู่สวัสดิ์ที่แต่ปอจัมโบอย่างนี้ตอนนี้พอไปเข้าสอนอาจารย์สอนดนตรีอ่ะแล้วคราวนี้แล้วโรงเรียนซื้อเครื่องใหม่มาที่ว่าเล่นเพลงได้เลยอ่ะเป็นแค่อิเล็กทรอนิกส์เปิดแผ่นแล้วก็ได้เลยอ
0: ่
1: ะเขาเพื่อนมันก็บอกว่าให้ช้างให้ผมไปร้องให้ช้างไปร้องผมไปร้องเพลงบอดปอดตอนนั้นกำลังดังเลยอ่ะบอดปอดบอดสเกลผมเปิดวงคนแรกเลยอ
0: ่
1: ะแล้วอาจารย์ที่สังคมเขาไปนั่งเขาไปได้ยินเขาไปเห็นได้ไปดูที่ห้องดนตรีที่ผมร้องอ่ะเขาก็บอกกับที่ชั้นบอกชั้นเก่งมากร้องเพลงบอดปอดได้เขาบอกไว้แล้วแหละเขาไปเจอใช่ไหมเขาบอกว่าผมอ่ะเก่งมากร้องเพลงป้อนผมว่าใส่เขาว่าผมป้อนแน่เลย
0: โอ้ไม่หรอกก็เพลงก็มันเป็นเพลงที่เราร้องพอดีไงเขาก็เออชอบอันนี้ก็เออไปเป็นนักร้องเลยละกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปเป็นยุทธวาทิตเลยอ่ะเออ
1: ตอนวงยุทธวิทย์ตรงสวัสดิ์ที่ไงก็ผมป้อนทำบอลตอนนี้ตอนเล่นดนตรีอ่ะเขาได้เครื่องใหม่มาขอให้จะลองเครื่องตอนนี้เพื่อนอาจจะบอกว่าให้ฉันไปร้องดิอาจารย์อะไรเงี้ยฉันร้องเพลงได้ผมให้เปิดเครื่องร้องปอนปอนแหละ
0: นะฮะก็ดีแล้วจะได้โชว์ความสามารถนะขอเพลงอะไรเหรอ
1: โอเคอยากถามก็ตอบครับ
0: อยากถามก็ตอบ
1: เบิร์ดธงชัยครับ
0: เบิร์ดธงชัยใช่ไหมเดี๋ยวหายฟังเนาะ
1: ครับครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับแซวพี่แชมป์นะอาการติดอ่างนี่นะมันเป็นอาการที่ไม่รู้นะต้องถามคุณหมอทางแพทย์นะว่ามันจะแก้ไขได้หรือเปล่านะฮะที่จริงก็เป็นคนหนึ่งที่รัวเหมือนกันเวลาพูดได้รัวคือรัวนี่คือพูดไม่ทันนะคือมันคิดหลายเรื่องในหัวนะฮะอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะอยากจะคิดว่าคนนี้จะแกงอะไรโปเต้ดีจะแกงอะไรคนนั้นคนนี้ดีพอเราคิดปุ๊บแบบปากมันไปไม่ทันมันคิดหลายเรื่องพร้อมกันมีปากเดียวไงฮะมันสั่งการเราไม่ทัน มันก็เลยโบบ้าโบบ้าบ้างอะไรอย่างนี้เป็นคนพูดไวสังเกตดูจะพูดรัวมากๆเลยนะครับอ่ะมีสายอีกไหมถ้ามีสายก็ทักทายมาได้อันไหนไหมติดอ่างแล้วทักทายมาได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันในคืนนี้เลยนะครับตอนนี้4ทุ่ม13นาทีเติมเพลงเข้ามาได้ด้วยกันละกันนะฮะจริงๆมาร์คคุงวันนี้ก็เป็นคล้ายๆติดอ่างเหมือนกันนะพี่วินนะขอฟังเพลงหน่อยนะเพลงแถวบ้านในเจก็มีเมื่อก่อนมีคนหนึ่งนะตอนนี้เขาเสียไปแล้วเขาตุยไปแล้วนะฮะเป็นผู้หญิงนะฮะอ้าวพี่สนบอกว่าดีเจครับอยากหายติดอ่างกินเหล้าครับดีเจจะติดหนักกว่าเดิมดิอาม่อแม่มาแล้วอามิสายเข้ามาคนที่ติดอ่างป่ะมาดูคนที่จะติดอ่างหรือเปล่านะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เจจริงค่ะ
0: แต่ละคน
2: เ
0: พลงอะไรเหรอ
2: วันนี้ขอเพลงยิ้มเข้าไว้แล้วก็นางฟ้าจำแรงค่ะ
0: ยิ้มเข้าไว้นางฟ้าจำแรงได้เดี๋ยวเปิดให้
2: นี่เชียงใหม่ฝนตกไหมคะ
0: ตกเบาๆนะเวลานี้จะตกที่อื่นเยอะ
2: แม่สายร้อนทั้งวันไหมคะ
0: ร้อนทั้งวันเลยไม่มีฝนเหรอครับ
2: ไม่มีครับ
0: หรอเราอยากให้ฝนตกไหมล่ะ
2: อยากให้ฝนตกอยาก
0: อยากให้ฝนตกเยอะๆเนาะเอออย่าเย็นๆเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะเนาะโอเคสวัสดีครับนะแต่ละคนนะสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับพี่ใหม่ครับติดอ่างไหมครับ
3: ไม่ติดอ่างครับผม
0: ไม่ติดอ่างแล้วติดอะไรเลยฮะติดลิเวอร์พูลเหรอฮะ
3: โอ้ไม่ติดลิเวอร์พูลครับผม
0: ปอบไม่ปอลอใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับผมเข้ามาหรือยัง
0: ไม่เห็นหลายวันแล้วพี่เมื่อวานเอสเบ
3: ธ
0: มา
3: ไปแล้วไปแล้ว
0: ไปไหนอ่ะ
3: เข้าป่า
0: ป่าละชับป่าเออโอ้ยมาพอดีเนี่ยมาพอดีประชุมสายไหม
3: มาเลยเหรอครับประชุมมาเลย
0: เราลองเอ๊ะมันจะได้ไหมนะลองไหมเดี๋ยวลองประชุมสายเนาะเอ๊ะไม่ไหวสิพ่อไม่ได้เขาวางไปแล้ววางไปแล
3: ้
0: ว
3: แสดงว่าเขาไม่กล้าพูดกับผม
0: สงสัยตกใจเสียงพี่ใหม่แล้วดิเออ
3: กลัวดิ
0: กลัว
3: เดี๋ยวไม่มิดเลยมาพูดดิ
0: อาชินก็เลยเดี๋ยวต้องเข้ามาเข้าสายมาเออว่าไง
3: ไม่มีอะไรจะพูดก็รู้กันอยู่
0: จริงดิ
3: เขาดูที่ตารางคะแนนและผลงานนะครับ
0: จริงดิ
3: เขาไม่มีอะไรจะพูดนะ
0: เดี๋ยวพี่เขาโทรมาอีกรอบหนึ่งน้องเขาต้องโทรมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนะดีจนขอรับสายได้ไหมเดี๋ยวพักสายไปแป๊บนึงนะเพิ่งวางนะเดี๋ยวนะมันประชุมรวมอ่ะฮัลโหลสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีจ้าทั้งสองคนน้องร่อน
4: สวัสดีค่ะพี่วิน
0: อ้าวทักทาย
3: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยครับ
4: ทำอะไรคะเนี่ยพี่วินประชุมสายเหรอคะ
0: ใช่ครับเป็นรายการใหม่ของเราฮะ Talk of the Town นะฮะ Talk of the Town เชิญเลยจะคุยอะไรกันเชิญเลยฮะ
4: วันนี้มีข่าวมาแจ้งค่ะพี่วินพี่ใหม่
0: แจ้งว่าไงครับ
3: แจ้งอะไรครับผม
4: แจ้งว่าถ้วยอะค่ะไม่ใช่เป็นของอาร์เซนอลนะคะ
0: เป็นของใครครับ
4: ประกาศนะคะ
0: ประกาศ
4: ต้องเป็นของเปเช่นะคะ
0: เปเช่
3: อ๋อถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันเหรอ
4: ใช่ถ้วยยูฟ่าเนี่ยค่ะที่จะเตะกันวันเสาร์เนี่ยค่ะ
3: แล้วให้ขอถามหน่อยลิเวอร์พูลได้ถ้วยอะไรอะ
4: ถ้วยอะไรดีทำไมคะพี่ใหม่อยากจะมีเรื่องอะไรมากใช่ไหม
3: ไม่มีอะไรก็อยากรู
4: ้พี่วินนี่ตลกนะเนี่ย
0: เอาละกันพิเศษกัน
3: มีถ้วยก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ย
0: ก๋วยเตี๋ยว
4: ถ้วยก๋วยเตี๋ยวไม่เอาค่ะเล็กไปเดี๋ยวเอาไว้ฤดูกาลหน้าก็ได้ค่ะ
3: ฤดูกาลน่ะยังจะหวังอีกเหรอ
4: หวังค่ะหวังตั้งทุกฤดูกาลค่ะ
0: อ
4: ่
0: าฮะ
4: โอเคค่ะพี่วินวันนี้ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรจ๊ะ
4: ขอเพลงคือไมโอน้องของอูนนะคะ
0: ได้เลยพี่ใหม่ขออย่างเม
4: ื่อ
0: ก
4: ี้
0: ก็อะไรอ่ะ
4: ไม่ให้ขอค่ะไม่ให้ขอหนูยังพูดไม่เสร็จ
0: ค่ะจะเชิญเลย
4: แล้วก็ขอให้พี่สนชงเล่าให้ด้วยนะคะวันนี
0: ้ได้จะได้
3: กินเหล้าด้วย
0: อุ
3: ้ยเหล้าด้วย
4: โอเคค่ะถึงคิวพี่ใหม่ขอละค่ะ
0: เชิญเลยจ้ะ
3: ครับผมขอเพลงฝนละลึมที่โคราชครับผม
0: อ๋อเพลงลูกทุ่งนะฮะ
3: ครับ
0: จ้ะโอเคไหม
3: กำลังได้บรรยากาศในตอนนี
4: ้โอเคค่ะเดี๋ยวไงรอฟังนะคะพี่วินพี่ใหม่
0: ขอบคุณทั้งสองครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับทั้งสอง
3: ครับผม
0: ครับนี่เห็นไหมเนี่ยอ๋อเป็นรายการมิติใหม่นะฮะประชุมสายนะจ๊ะแหมพี่โอบอกว่าแมนยูก็ไม่ได้ถ้วยอะไรนะนะฮะแต่แค่แฟนแมนยูปากดีอุ้ยปากดีนะฮะปากดีขี้เหงาแต่ใจว่านะครับจังหวะโบ๊ะป้าพอดีเนาะมาคู่กันพอดีนะมาน้องหงแล้วบอกว่าขอเสียงการชงใช่ไหมเดี๋ยวพี่สนจัดให้หนึ่งแก้วมาพี่สนขอหนึ่งแก้วครับพี่สนมาหนึ่งแก้วรอบนึงนี่มีแกงเห็ดถอบด้วยนะจ๊ะแกงเห็ดเผาะด้วยนะฮะแหมจัดไปนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับน้องสายลิ้นครับ
5: ครับผมวันนี้ขอเพลงรักคุณไกลใจต้องนิ่งครับผมเดี๋ยวส่งลิงก์ให
0: ้ได้เลย
5: ให้ออยตุ้มป่อง
0: ออยตุ้มป่องนะ
5: ครับผม
0: ให้ออยลงมาด้วยสินะฮะออยลงมาออยลงมาแชทไหม
5: แอบ
0: อยู่ใช่ไหม
5: ใช
0: ่ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
5: ครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ ัลโหล
4: ฮัลโหลค่ะพี่วินหน้ามาอยู่ไหมคะ
0: หน้ามาอยู่ครับมาอีกรอบหนึ่งอ่ะ
4: โอ้ลืมเลยพี่วิน
0: ลืมว่า
4: เปเช่ห้าพาวค่ะพี่วิน
0: เปเช่ห้าพาวเหรอฮะ
4: พอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ค่ะพี่วิน
0: จ้าได้เลยจ้า
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับเปเช่ห้าพาวนะฮะลืมบอกปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่นะฮะวันนี้ติดปลายนวมนะฮะแหมเมื่อกี้ตกใจพี่ใหม่ดิตกใจพี่ใหม่นะแหมนะฮะมาในช่วงเวลานี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะ0840456862นะฮะโหแฟนรายการเยอะเลยนะฮะคือมันต้องมีคนกล้าก่อนพี่โอ้คืออย่างนี้คนฟังเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่มีใครกล้าถ้ามีคนกล้า1 2 3มันจะมีคนเสีย6ตามมานะฮะอ่ะน้องส่งภาพส่งนี้มาละส่งลิงก์เพลงมาละนะครับเนาะพี่แมนสมเกียรติสวัสดีครับกลางวันทำงานพี่แมนไปประกวด The Voice เหรอฮะฮะสมเกียรติอุนันตาเนี่ยฮะ The Voice Thailand นะครับว้าวๆๆนะฮะอันนี้คือจริงหรือปลอมเนี่ยจะเป็นงงนะเนี่ยนะฮะแอมมีสายไหมครับนะฮะมีสายไหมเดี๋ยวมีเดี๋ยวเราจะได้เปิดเพลงกันคืนนี้ชนเมาส์มอยกันนะฮะมาอ่ะมาสายประจำรายการของเราถ้าไม่มีคนนี้นี่ไม่ได้เลยนะฮะสวัสดีครับขอรับ
6: สวัสดีครับพี่วินสวัสดีขอรับพี่วินกับประชุมสายครับน้องนิวซาโตด้วยขอรับ
0: น้องนิวเมื่อกี้โผล่แวบเดียวหายไปแล้วอ่ะ
6: หายอ
0: ี
6: กแล้วของดำสายใต้คณะขอประชุมสายหน่อยขอรับ
0: นั่นน่ะสิหายไปเลยเอ๊ะมีใครโทรมาชนกันโอ้มีคนโทรชนเออ
6: คนโทรชนเยอะนะขอรับ
0: วันนี้
6: สายฮอตนะครับ
0: ฮอตมาก
6: ดีขอรับผมเมื่อกี้น่าจะขิงกันให้แรงกว่านั้นหน่อยไม่ค่อยขิงเท่าไหร
0: ่ตอนหน้า
6: เจอกันแล้วตกใจหน้าใหม
0: ่ตกใจหน้าใหม่กันเออนะฮะ
6: เมื่อกี้ได้ยินว่ามีโทรมารอบ2เลยเหรอ
0: ใช่เมื่อกี้ลืมพูดตกใจพี่ใหม่
6: ตรงใจพี่ใหม่นะรอบสองเขาว่าไงนะ
0: รอบสองไม่มีอะไรก็คือปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ติดไปรวม 5,000
6: เอาปารีสครับพอล
0: เออฮับพอลเนี่ย
6: เปเทหรือปารีสตัวเดียวกันนะเปเทปารีสนี่ทีมเดียวกัน
0: ใช่ไหมอันเดียวกันนะใช่ไหม
6: ใช่จะต้องถามพี่โอหรือถามพี่โอน่าจะทีมชื่อน่าจะชื่อเดียวกันแหละ
0: เออประมาณนั้นแหละ
6: แต่นางบอกว่านางมันหน้ามันหนกมันหน้ามันหนมมากเลยจะมาเปเทใช
0: ่ถูกต้องเออ
6: แต่ว่านางแช่งกับตอนนั้นแต่ตาคาสีก็เปเชก็ดูดีกว่านะ
0: อืมหรอเออครับ
6: ต้องถามพี่โอ้กับมาคุงน่าจะรู้พี่โอ้ก็น่าจะรู้
0: อ่ะช่วยตอบหน่อยนะทั้งสองคนนะเออ
6: ขอเพลงดีกว่าวันนี
0: ้เพลงอะไรครับ
6: วันนี้ต้องหาอะไรทำที่มีความสุขแล้วก็วันข้างหน้าวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะตื่นมาหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องเป็นเพลงชนะอาจไม่มีจริง
0: ได้เลย
6: ทุกวันนี้หาความสุขไว้ก่อนนะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เนาะต้องทำก่อน
6: เพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวน้ำมันขึ้นเดี๋ยวทองตกอีก
0: ถูกต้อง
6: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากพี่เสกครับ
6: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับฮัลโหล
7: แม่วีแล้วหลับ
0: ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหล
8: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโทรจากไหนครับ
8: โทรจากเมืองฝางครับพี่
0: เมืองอ๋อ
8: แหน
0: ก็นึกว่าใครก็นึกว่าใครหายนะ
8: พี่วีนหรือเปล่าครับ
0: อันนี้เมาป่ะอันนี้เมาป่ะฮะ
8: คิโมจิครับ
0: คิโมจิเมาหรือเปล่าย
8: ังครับยัง
0: แต่กึ่มๆแล้วใช่ไหม
8: เป็นวันเกิดพี่
0: อ๋อวันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์ให้
8: วันเกิดของพี่สาวครับ
0: อ้าวของพี่สาวได้แฮปปี้เบอร์เดย์ให้พี่สาวคนนั้นนะใช่ไหมฮะคนที่
8: พี่สาวที่สวยๆครับ
0: ที
8: ่ว่าจะเปิดร้านลาบครับ
0: สรุปแล้วเปิดหรือยังร้านลาบอ่ะ
8: ผมเปิดหน้าจอฟังตอนนี้อยู่ครับตอนนี้พี่วินใช่ไหม
0: ใช่พี่วินฝนตกไหมเมืองฝาง
8: พายุเข้าแบบว่าหลังคาถล่มแบบว่าเยอะมากเลย
0: อย่างนั้นเลยเหรอครับ
8: ครับถ้าพี่อยากจะรู้ว่าลงแบบว่าโรงเรียนแม่ขาครับพี
0: ่ต้องเสิร์ชหาโรงเรียนแม่ขาเน
8: า
0: ะเออนะวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
8: ฝากให้เขาละครับมอบให้เจวีครับ
0: เจวีเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะขอบคุณมากคิโมจิ
8: เข้ามาส่วนตัวพี
0: ่หน้าใหม่พี่หน้าใหม่น้องหน้าใหม่
8: คร
0: ับ
8: ผม
0: โอเคขอบคุณครับเห็นไหมคนมีคน1คน2มันจะมี3 4 5ตามมาเรื่อยๆนะฮะน้องหงพี่โอ้บอกว่าน้องหงต้องเป็นคนสดใสน่ารักแต่ชอบปั่นประสาทแฟนบอลไม่ว่าทีมไหนนะฮะจะชอบปั่นนะฮะปั่นประสาทนี่แหละฮะเป็นสายปั่นแหละฮะพี่ภูมิพัฒน์สวัสดีครับขอเพลงรักครั้งแรกของบางแก้วนะครับมอบให้กับเพื่อนๆนครสวรรค์ด้วยครับทักทายนะพี่วัดสายลมสวัสดีครับขอเพลงร่มสีทองร่มสีเทาสิพี่ร่มสีเทาใช่ไหมร่มสีทองวะนะฮะพี่สุเมธว่าผมชอบรายการนี้ครับสนุกดี มันต้องมีคนปั่นประสาทพี่แมนบอกว่าจะไปวันสุดท้ายครับจะไปประกวดจะไปออดิชั่น The Voice นะครับ โอเคเดี๋ยวรอติดตามพี่ทำใจให้สบายออดิชั่นนะทำใจสบายๆชิวๆนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเป็นเวทีของเราทุกคนที่ไปนี่ถือว่าพกความมั่นใจไปเต็มร้อยเขามั่นเราก็ต้องมั่นใจตามพี่แมนเขาจะประกวด The Voice นะฮะผู้ก็ประกวด The Voice Thailand โดย True 5G นะพี่แมนสมเกียรตินะครับนะมาให้เราฟังเพลงดีกว่าคืนนี้ที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะขอเปิดเพลงสากลหนึ่งเพลงได้ไหมเพลงฝรั่งเดี๋ยวขอตั้งเพลงไทยที่ขอมากันหลายเพลงทีเดียวเนาะนะมาเติมเพลงกันช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะ4:25ที่ขอเพลงสากลหนึ่งเพลงมาเพลงสากลเพลงฝรั่งหนึ่งเพลงนะฮะดื้อมาแล้วคิดถึงแฟนเก่าพี่นกแก้วนะครับ

เพลงมันมากเลยนะฮะ Aliens นะครับเพลงนี้นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะเมื่อกี้น้องของน้องช่องน้องนัตตี้บอกว่าดีเจขอเพลงนางฟ้าจำแรงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจุนขอเลือกเป็นเวอร์ชันมันมันร็อกๆก็เลยกันจะได้เข้ากับเพลงต่อไปนะฮะพี่โอ๊คพี่สนบอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่สันผ่านบานหางดงเนี่ยฝนกำลังลงเลยครับหนักด้วยใช่ไหมแถวแยกสนามบินลมแรงมากแต่ยังไม่ตกนะที่เชียงใหม่นะไหนใครอยู่เชียงใหม่แจ้งบรรยากาศมาด้วยนะครับฝนตกหรือเปล่าทางจังหวัดอื่นน่าจะยังไม่มีโอ้ช่วงนี้ทางเหนือจะโดนหนักหน่อยนะฮะนางฟ้าจำแรงครับ

0: ะถูกจะแพงน้ำมันจะแพงขอยิ้มเข้าไว้ก่อน นี่คือเพลงของพี่แบงค์คลาสนะครับที่ขอไว้ด้วยยิ้มเข้าไว้นั่นเองครับคุณผู้ฟังนะฮะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงเห็นไหมดิจิมจะเป็นแบบเนี้ยถ้าเรารีพูดข้อความจะเปลี่ยน กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะฮะไม่ติดอ่างนะแต่คำพูดเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีเพลงแปลกให้ฟังด้วยพร้อมจะฟังเพลงแปลกไหมวันนี้มีเพลงของป่าเทพพงงามให้ฟังได้อ่านชื่อเพลงก่อนนะนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเด็กมันชวนเด็กมันยั่วในเวอร์ชันป่าเทพพงงามเธอไม่เอาน้องด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเธอไม่เอาน้องนะจ๊ะที่น้องหงร้อนอยากฟังนะครับนี่รักคนไกลใจต้องนิ่งครับเบบี้ดักนะครับเพลงใต้ที่ขอมาจากออยขอมาจากน้องสายดินฝากให้กับออยตุ๊ป่องด้วยแล้วก็มีเมื่อกี้ที่ฝากให้เบอร์เดย์ให้กับในส่วนของทางเมืองฝางนะอยากฟังเพลงฝากให้เขารักดีให้เบอร์เดย์ให้ฝากให้เขารักนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วก็ยังมีอยากถามก็ตอบของพี่เบิร์ดธงชัยครับฝนระรึมที่โคราชครับจากแสนนากานี่มีรักครั้งแรกจากบางแก้วด้วยนะนี่เพลงนี้เลยรวมถึงร่มสีเทาจากวัชราวดีข้างนอกฝนตกแล้วพี่สนฝนมาจากหางดงขึ้นมาในเมืองแล้วตอนนี้แถวแยกสนามบินตกแล้วแต่ไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะตกแหละตกแล้วนะแล้วมีชาติหน้าอ่านไม่จริงด้วยนะฮะที่ขอไว้นะฮะดีกว่าลมอันมีสายเข้ามาเดี๋ยวรับสายก่อนรับสายก่อนนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าสาวนิวตาโต
1: เพลงไหนคะ
0: เพลงอะไรครับเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งคุยดิเป็นไงบ้างวันนี้หายหน้าหายตาไปไม่ได้หน้าไม่หลายวัน
1: เมื่อวานก็เพิ่งจะโทรเอง
0: จริงดินี่เราเป็นแอดมินใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หรอแล้วสนุกไหมเป็นแอดมินให้กับช่องต่าง
1: ๆก็สนุก
0: จริงดิชอบไปคุยกับชาวบ้านเหรอฮะชอบเมาส์เหรอ
1: เมาส์มอย
0: เมาส์มอยหอยกาบนะฮะแล้วสัปดาห์นี้เข้ากะกลางวันเหรอครับเข้างานอ่ะ
1: กลางวันค่ะ
0: สลับกันนะอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องอะไร
1: อยู่บ้านค่ะอยู่ในห้องนอน
0: ห้องนอนเราทำไมไม่ค่อยมีของเลย
1: เอ้าทำไมอ่ะมันเป็นยังไง
0: มันโล่งๆมันไม่ค่อยมีของนะที่เห็นเนี่ยใช่ไหม
1: พี่วินรู้ได้ไง
0: รู้ไม่ค่อยมีของเพราะอะไรทำไมไม่เอาตรงเอาตัวอะไรมาใส่เยอะ
1: รู้ได้ยังไงว่ามีของ
0: รู้มีแต่มีน้อยมีป่ะมีเยอะมีน้อยรู้แล้วมีหรือไม่มีฮะ
1: มี
0: หรอแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ก็ไม่เยอะห้องนอน
0: อ๋อนึกว่าจะแบบเอามีอะไรมาวางไว้เต็มอะไรเงี้ยชั้นวางเงี้ยอ่ะนิวจะขอเพลงอะไร
1: ขอเพลงความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตา
0: ความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาเหมือนจะเศร้านะน่ะ
1: เศร้าค่ะ
0: จริงเดี๋ยวเพลงใครร้องอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะหนูเปิดในติ๊กต็อก
0: AIมั้งเดี๋ยวหาให้ฟังนะเดี๋ยว TikTok เนี่ยมันชอบตัดท่อนกลางมานะเก
1: ิ
0: ดเดี๋ยวมันเอาเราลองส่งถ้าเจอลิงก์เดี๋ยวลองเสิร์ชหาก่อนเนาะนะ
1: เดี๋ยวหนูส่งลิงก์ให้ก็ได
0: ้ได้นะฮะโอเคพี่สนพี่เสกฝากทักทายด้วยนะฮะทักทายพี่เสกหน่อยสิสวัสดีครับพี่เสกบอกเลยสวัสดีครับพี่เสก
1: สวัสดีค่ะพี่เสกว่างคิดถึงอ่ะแวะไปเที่ยวหาได้นะคะที่ช่อง Happy Music
0: อ๋อไปหาที่ช่อง YouTube Happy Music
1: ใช่
0: ขายครัว
1: เพราะว่าพี่วินไม่ได้ไลฟ์ตลอด
0: ใช่
1: ถ้าพี่วินไลฟ์ตลอดนี่จะอยู่นี่ไม่ไปไหนเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ทำไมพี่วินไม่ไลฟ์ตลอดอ่ะ
0: ไม่ได้แล้วเฉพาะเวลาปกติเพราะมันจะได้เวลาคนมาฟังย้อนหลังไงเขาจะได้รู้ไงว่าวันไหนเป็นวันไหนอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็อย่างเช่นสมมติจัดวันนี้เนาะพรุ่งนี้อย่างโตเต้ฟังย้อนหลังเนี้ยก็จะเลือกฟังวันนี้วันก่อนอะไรเงี้ยมันจะเลือกฟัง
1: พี่เต้เขาฟังด้วยเหรอขอล็อกไม่ทั่วนะ
0: เขาฟังย้อนหลังกลางวันน่ะไปฟังน้องๆซ่อนแอบย้อนหลังโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฮะ
1: ล้อไปทั่ว
0: เขาล้อหมดแหละคนในหัวเขาล้านไงเขาล้อไปทั่วแหละนะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณจ้าสวัสดีครับนอต

แล้วล่ะครับในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้ดื้อขอเพลงฉันยังอยู่ด้วยใช่ไหม cover by Gate นะครับพี่เคียวเพชรบอกว่าเวอร์ชันนี้ต่างจากเมื่อวานครับขอฟังด้วยครับทางแอปพี่เคียวเพชรส่งเพลงมาเดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะครับพี่สนว่าฝนตกหนักมากเลยครับข้างนอกตอนนี้ก็เริ่มหนักแล้วพี่แยกสนามบินเชียงใหม่เริ่มหนักแล้วตอนนี้เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วนะฮะลำพูนตกหนักมากนะฮะแล้วก็คิโมจิส่งรูปขึ้นหน้าจอด้วยเดี๋ยวสักครู่จะขึ้นหน้าจอให้นะครับรอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวเราขอเปิดเพลงแปลกหนึ่งเพลงก่อนได้ป่ะมีหนึ่งเพลงแปลกจะให้ฟังคุณผู้ฟังเพลงของป่าเทพพงงามชื่อเพลงว่าเด็กมันชวนมาลองฟังเพลงแปลกหนึ่งเพลงมาแหมคิวเต็มหมดเพราะเขาจองแต่ผมว่ามีคนไม่ไปอ๋อหมายถึงว่าตัวของ The Voice ใช่ไหมเราติดตามพี่เราติดตามนะจ๊ะพี่แมนสมเกียรติจะไปออดิชั่น The Voice เนี่ยครับนะมาฟังเพลงแปลกหนึ่งเพลงเคยฟังเพลงนี้ไหมมอแม่เพลงนี้ขอไว้จากพี่เอ็มครับเด็กมันชวนเด็กมันยั่ว

แต่คนงงเพลงว่าเพลงอะไร คือสมัยก่อนเนี่ยป่าเทพเนี่ยคุณฟังเขาจะเอาเพลงที่ปกติเนี่ยมาทำเป็นเพลงแปลกๆแบบนี้ในสมัยก่อนนะป่าเทพพงงามเขาจะเอาเพลงเก่าๆแบบที่แบบที่มันเคยดังๆในอดีตในยุคนั้นนะเขาจะมาแปลงเข้าใจความหมายไหมเหมือนคล้ายๆนายคันชิตกับทิพย์แหลบอ่ะเอออันเนี้ยเฮอร์เมโอน้องเนี่ย

0: ไร
1: กับเพลงนี้ครับนี่คือเฮอร์ไมโอน้องนะครับที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะฮะละครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจของกับน้องนิวตาโตด้วยกันละกันบอกว่าเพิ่งสูญเสียคุณยายไปใช่ไหมจ๊ะเพิ่งสูญเสียคุณยายไปนะครับนะฮะคุณยายคุณแม่อะไรนะคุณแม่มานิดนะฮะก็เพิ่งเสียชีวิตไปเดี๋ยวก็จะมีพิธีมีการสวดพิธีทำศพนะครับแล้วก็มีการประชุมเพลิงนะครับในวันที่2มิถุนายนนี้นะขอแสดงความเสียใจของกับนิวด้วยกันละกันนะจ๊ะเข้าใจเลยนะความสูญเสียมันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่มากนะการสูญเสียญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่เรารักเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะส่งกำลังใจให้กับสาวนิวด้วยกันละกันนะจ๊ะแล้วมันจะผ่านพ้นไปคนที่อยู่ก็สู้ต่อไปนะคนที่อยู่ก็สู้ต่อไปกันละกันส่วนคนที่จากไปแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วล่ะนะครับนะส่งกำลังใจกันละกันนะครับนะฮะเอาล่ะครับคุณผู้ฟังมาพี่แมนบอกว่าขอเพลงนางฟ้ากับควายด้วยนะจ๊ะนางฟ้ากับควายเดี๋ยวรอสักครู่พี่รอแป๊บนึงวันนี้คิวเพลงเราแน่นทีเดียวนะฮะพี่แมนบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากจ้ะดีเจหนักมากใช่ไหมตอนนี้กำลังหนักเลยที่ในเมืองเชียงใหม่ก็หนักแหละนะฮะณเวลานี้นะแยกสนามบินตรงนี้นะครับเยอะเลยนะฮะมาเมื่อกี้คิโมจิบอกว่าดีเจครับฝาก Happy Birthday ให้กับพี่สาวด้วยกันละกันนะฮะงั้นฝากเพลงฝากให้เขารักเลยกันละกันพี่สาวคิโมจินักแหละนะฮะณเวลานี้นะแยกสนามบินตรงนี้นะครับเยอะเลยนะฮะมาเมื่อกี้คิโมจิบอกว่าดีเจครับฝาก Happy Birthday ให้กับ

ความสุขมากมายกันละกันสำหรับในส่วนของพี่สาวคิโมจินะฮะที่ฝากเข้ามาสำหรับเพลงพ่อในค่ำคืนนี้ด้วยกันละกันนะฮะงั้นเปิดเพลงเลยไหมฝ่ายเขารักนะครับฝ่ายเขารักนะจ๊ะในช่วงนี้เลยนะเดี๋ยวไล่ไปตามอาจจะมีสลับจังหวะเพลงนิดนึงนะฮะวันนี้เข้ามากันเยอะนะครับ

ขอมานะครับจากนี่เลยนะครับคิโมจินะอยากฟังก็เปิดให้ฟังดูแล้วกันนะฮะชื่อเพลงว่าฝากให้เขารักนะฮะฝากให้เขารักซึ่งกันและกันเนาะส่งให้กับพี่สาวนะครับพี่อะไรนะเจ๊แขกใช่ไหมที่เรนลืมชื่อพี่สาวนะครับฝากให้ฟังเลยกันละกันนะจ๊ะเมื่อกี้มีหลังไมค์เข้ามาจากพี่มหาอาร์ม 4G นะจ๊ะพี่มหาอาจารย์บอกว่าดีใจครับขอเพลงหน่อยนาฬิกาของคนรักกันใช่ไหมมาคุณว่าสวัสดีครับ

พี่วินวันนี้ขอเพลงหน่อยเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปเวอร์ชันAI ผู้หญิงร้องแล้วก็เพลงกอดผ่านดวงจันทร์เพลงใต้นะครับไข่มุกเพนซินีร้องคู่กับบอเบิ้ล300แล้วก็ส่งเพลงความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาของโชเล่เพลงนี้เหมาะแม้ฝากหนึ่งเพลงแล้วกันพี่วินนะฮะอยู่กับฉันมาคงจะยกเลิกเพลงเหรอยกเลิกเพลงเพราะยกเลิกเพลงว่าเป็นเพลงเดียวกันนะฮะโอเคงั้นเปิดให้หนึ่งเพลงนะจ๊ะว่ากันไปนะวันเกิดของเจ้นะครับก็เลยจัดให้ฟังกันไปเลยแล้วกันช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงก่อนเพลงนี้ขอมาจากออยตุ๊ป่องไม่ใช่สิขอมาจากเดี๋ยวลืมชื่อน้องสายลิ้นนะฮะรักคนไกลใจต้องนิ่งครับมารักคนไกลใจต้องนิ่งนะฮะตอนนี้ข้างนอกฝนกำลังตกเลยนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักคนไกลใจต้องนิ่งด้วยนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยทีนี้ขอไว้ให้กับน้องไม่ใช่กับออยแล้วกันนะออยตุ๊ปองจากน้องสายลิ้นด้วยกันละกันนะจ๊ะฝากภาพขึ้นมาบนหน้าจอด้วยนะฮะนะครับอาร์มพี่อาร์มมีวอร์ดจีวินครับกำลังเข้าเวรทำงานอยู่ครับว้าวปฏิบัติหน้าที่พี่อาร์มแพะมหาอาร์ม 4G สุดหล่อนะฮะมาแล้วว่าแอบไปฟังอยู่นะฮะคือฟังตอนนี้ที่เชียงใหม่นะฟ้าร้องฟ้าแลบแรงมากเลยฟ้าแรงมากตุ้มตามตุ้มตามนะฮะโทษมันตกเยอะไหมก็ตกพอสมควรแต่ว่าฟ้าแรงกว่าตุ้มตามตุ้มตามข้างนอกนะฮะกลัวไฟดับจังเลยฟ้าแรงมากนะฮะอย่าไปสาบานอะไรกันไว้นะจ๊ะเดี๋ยวฟ้าผ่าฟ้าแลบตุ้มเลยนะฮะเติมเพลงเข้ามานะครับพี่อาร์มมีบอกว่าฟังอยู่เดี๋ยวรอฟังเพลงนะเดี๋ยวเราจะไล่ไปตามคีย์เพลงอาจจะมีสลับตำแหน่งเพลงบ้างเนาะอาจจะมีสลับตำแหน่งเพลงบ้างนะครับเนาะจากออยน้องไปนะครับเมื่อกี้คิโมจูฝากภาพเจมาด้วยเจใหญ่เจใหญ่ที่บ้านมาด้วยขึ้นภาพเจใหญ่ที่บ้านหน่อยเจแขกเจแขกนะฮะครับพี่สนครับสุดแล้วไปซื้อเหล้าได้ยังพี่สนว่าดีเจครับออกจากบ้านไม่ได้ฝนตกหนักมากจะไปซื้อเหล้าไม่ทันแล้วไม่ทัน S99 รอบ2รอบ3แล้ว S99 หมดแล้วนะฮะจะไปซื้อเหล้าแหมฝนตกหนักนะฮะพี่อาร์มวันนี้จะเป็นครับอาร์มทำงานกู้ภัยนะฮะนี่ส่งภาพมาดูนะปฏิบัติหน้าที่ยามค่ำคืนนะว้าเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้แป๊บนึงฮะพี่อาร์มพี่มหาอาร์ม 4G หายหน้าไปนานมากเลยนะฮะกลับมารอบนี้กับลุคของหนุ่มกู้ภัยนะฮะที่ฟังอยู่อะไรนะพระรามเท่าไหร่นะพระราม3แล้วฮะใช่ไหมที่ไหนเราอยู่กู้ภัยเลยนะฮะโซนไหนนะเมื่อกี้ทักทายมาหลังไมค์นะครับสำหรับพี่มหาอาร์มนะฮะเดี๋ยวจะฟังเพลงต่อวันนี้เข้ามากันเยอะเลยนะครับข้างนอกฟ้าแลบแรงมากๆเลยนะฮะพี่เบิร์ดธงชัยนะครับ

ึ่งเพลงว่าอยากถามก็ตอบนะครับอยากถามก็ตอบสิขอมานะฮะทักทายพี่อาร์ม 4G ด้วยหนุ่มกู้ภัยนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ฟังอยู่นะฮะพี่มหาอาร์มเมื่อก่อนเป็นแอดมินนะเนี่ยเป็นแอดมินแต่ว่าหลังๆหายไปก็เลยหายไปนะครับชายกามนะครับตั้งเฝ้าเขาจีบชาบูหม้อนะฮะหนุ่มมาซื้อหายกันได้นะครับพี่ใหม่วันดีจีวินครับเมื่อไหร่ใหม่จะได้ฟังเพลงครับฝนระรึมที่โคราชฝนกำลังระรึมอยู่นะฮะที่อุบลราชธานีที่บุญทริกนะฮะที่โนนเลียงหรือเปล่าพี่เลยว่าคืนนี้ฝนตกหนักเลยครับดีเจฝนพรุ่งนี้มันจะได้ตกน้อยอย่างนี้หรือพี่พี่เลิฟเมื่อวานมันก่อนฝนตกไหมแถวโซนพี่เลิฟอ่ะปลดปล่อยพลังงานฝนก่อนจะขึ้นดอยใช่ไหมก่อนฝนจะตกนะฮะไม่แน่นะพี่เลิฟนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้มันก็ตกอีกอ่ะมันเป็นฤดูฝนนะครับมันไงดีมันถึงเวลามันก็ตกอ่ะมันถึงเวลามันก็ตกอ่ะตอนนี้เชียงใหม่ถล่มฝนถล่มหนักมากเลยเชียงใหม่ลำพูนนะก่อนจะเข้าเชียงใหม่มันอยู่ลำพูนก่อนนะเมื่อกี้เพื่อนพระดีเจทักมาพี่เลิฟบอกว่าเชียงใหม่ฝนตกไหมว่าไม่ตกนะฮะสักพักหนึ่งมาทันทีนะฮะตกลำพูนก่อนแล้วเมื่อกี้อย่างแรงเลยทีเดียวนะฮะ

ในเคเพลงที่มีชื่อว่าฝนระรึมที่โคราชนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันตอนนี้ขอเคลียร์เพลงนะครับโอ้วันนี้เพลงเข้ามาเยอะเลยถึงไม่เกลียดแต่เธอก็ไม่เคยรักนะครับเนาะวันนี้คิโมจิว่าจะปิดไลฟ์กี่โมงปิดที่1ครับคิโมจิครับปิดที่1ครับที่1หลับหรือยังนะครับมาฟังบางแก้วเดี๋ยวมีร่มสีเทามีชัดหน้าไม่มีจริงด้วยมีความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ําตานะครับมีของของอะไรนะเมื่อกี้ที่ขอไว้นะฮะที่โคเวอร์ของดื้อใช่มั้ยที่ขอไว้นะฉันยังอยู่ทั้งคนใช่มั้ยที่ฝากมาเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังกันละกันนะครับ

ให้เธอรู้ไว้ฉันยังรักเธอนะครับนี่คือเพลงเพราะจากบางแก้วเลยนะฮะรักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยนะจ๊ะร่มสีทาวัชราวลีชาติหน้าไม่มีจริงครับคนกรุงเก่าเล่าเพลงความคิดถึงที่เต็มด้วยน้ำตาที่มอแม้ขอไว้นะฮะฉันยังอยู่ทั้งคนด้วยมีเพลง AI ที่ดื้อขอไว้นางฟ้ากับควายในเวอร์ชันของสงกรานต์รังสรรค์แล้วก็มีนาฬิกาคนรักกันที่พี่อาร์มขอไว้นะครับเนาะอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับนะห้าทุ่ม17นาทีเคลียร์เพลงกันช่วงนี้นะมาเคลียร์เพลงกันสักหน่อยดีกว่าพี่ยุงนิโองนะฮะทักทายในช่วงนี้

นี่คือเพลงร่มสีเทาครับกันจากวัชราวลีตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนนี่คุณฟังส่งมาคืนนี้กับวันสบายๆนะฮะวันนี้เพลงเราเยอะเลยนะฮะ5:20 นครับตอนนี้ข้างนอกฝนเบาแล้วพี่แล้วทางนั้นฝนเบายังพี่สนครับหางดงฝนอยู่แล้วใช่ไหมคุณฟังในหางดงทางลำพูนหยุดยังข้างนอกที่แยกสนามบินนี่เบาลงแล้วนะฮะหยุดแล้วนะครับแต่ยังมีฟ้าแลบแป๊บๆใส่หมวกแก๊ปมาเดินกุ๊บกั๊บอยู่นะฮะข้างนอกนะฮะชาติหน้าไม่มีจริงครับอาปาท

0: ึงเพลงนะครับจากนี่เลยนะครับคนกรุงเก่าแล้วเพลง AI ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับวันนี้เปิดเพลงพร้อมกับต่อเนื่องเลยมอแม่อยู่เปล่ามอแม่มอแม่อยู่ไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่อยู่จะข้ามเพลงไปก่อนนะอาเช็คให้ทีว่ามอแม่อยู่เปล่าเมื่อกี้ขอเพลงความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาของโชเล่นะครับที่ฝากไว้จากมอแม่ด้วยนะครับอ่ะลงมาเซฮายกันช่วงนี้ตอนนี้5 ทุ่ม 24 นาทีคุณผู้ฟังครับ
1: แค่มันคงไม่มีอยู่จริงตายแล้วก็จบ
0: วันนี้เป็นคืนของวันพระรหัสบดีสีส้มนะฮะพี่สนก็ยังบอกว่านี่นะฮะนั่งดื่มอยู่ครับดีเจนะครับวันนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ฝนทำนะครับเกินนั่งกินข้าวอยู่บ้านดีกว่าชัวร์กว่าเนาะนะส่งเมนูอาหารมาเรื่อยๆพี่สนนี่กินได้กินดีเนาะโอ้กินได้กินดีจริงๆนะฮะนะครับพี่เคเพชรบอกว่าดีเจครับมีหลายเพลง AI นะฮะที่เอาเพลงของคนไปโคเวอร์แล้วเพราะกว่าและมีคนฟังเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะเรียกว่าได้กว่ามากกว่าต้นฉบับด้วยนะครับได้ยอดนะมากกว่าต้นฉบับด้วยเขาจะได้ลากค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้คือมาทวงเพลงใช่ไหมไม่ได้ครับพี่เพราะว่าคือเขาก็คือได้ของตัวเองไปเลยนะคือมันเป็นผลงานของเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงคนอื่นก็ตามแต่สมมติจะเป็นทำเพลง AI อะไรสักเพลงขึ้นมาเอาเพลงอะไรทั้งนางฟ้ากับควายเนาะนะครับแล้วก็ไปทำ AI ปรากฏว่าถ้าคนมาฟังนางฟ้ากับควายดีเจเยอะดีเจก็ได้ยอดของตัวเองได้เงินของตัวเองเพราะว่าถือว่าเราทำผลงานใหม่มาแล้วโดยอ้างอิงให้เลยนะให้ต้นฉบับไปแล้วให้เครดิตไปแล้วว่าเป็นของวงแท็กซี่อ่ะยกเว้นว่าเอาดนตรีเข้ามาเอาเสียงเข้ามาอันนั้นไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นของเขาแต่ถ้าเอาเนื้อเพลงมาเฉยๆได้ทำนองได้อยู่แล้วก็ให้เครดิตด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะฮะพี่เคียวเพชรวันนี้ขอเพลงอะไรมานะเพลงล่าหยกเหรอครับใช่ไหมเมื่อเวอร์ชันนี้ต่างจากเมื่อวานครับขอฟังด้วยอ่ะเดี๋ยวรอฟังนะครับล่าหยกนะฮะที่ฝากไว้เมื่อกี้เนาะไม่ใช่สิโกดำนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะอ่ะนิวว่าฟังอยู่ค่ะดีเจขาอ่ะฟังอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันละกันนะแต่ว่าแอบใช่ไหมแหมนะฮะอ่ะงั้นฟังเพลงที่ขอไว้นะฮะข้างนอกฟ้าก็ยังแลบอยู่ตลอดเวลานะฮะมาเพลงที่นิวขอไว้ครับความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตานะฮะที่ฝากไว้ด้วยครับ

พลงนี้เศร้ามากๆเลยนะครับความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาฝากกับนิวให้กับคุณยายที่สูญเสียไปด้วยกันละกันนะครับต้องต่อด้วยเพลงนี้แล้วล่ะมาบอกว่าเป็นเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปกันละกันจะได้เข้ากับเพลงได้นะครับเพราะว่าเข้ากับการสูญเสียไงส่งให้ต่อเลยกันละกันสำหรับเพลงนี้นะครับ

พลงแบบเศร้ามากๆเลยสำหรับเพลงนี้นะครับเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปนะครับในเวอร์ชันของ AI ไม่ใช่ของอะคูสติกไม่ใช่ AI เนาะนี่คนร้องนะฮะไม่ใช่ AI ร้องคนจริงๆร้องนะฮะเพลงของดื้อนะครับมีพี่อิงส่งภาพมาบรรยากาศอยู่ที่บ้านจุดเปิดไฟแวบๆอยู่กับน้องเหมียวอยู่ว่าคืนนี้เพลงเพราะถูกใจทุกเพลงเลยเพลงเพราะถูกใจทุกเพลงเลยนะสงสัยต้องฟังทั้งคืนแน่ๆเลยเมื่อกี้ดื้อขอเพลงฉันยังอยู่ทั้งคนใช่ไหมที่เป็นเวอร์ชัน AI ร้องเข้ามาใช่ไหมงั้นเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนคืนนี้นะฮะวันนี้มีใครฝากนักร้องซ่อนแอบหรือเปล่าฝากได้เลยนะฮะ

เป็นเพลงเพราะนะครับจากนี่เลยนะฮะ AI cover นะฮะ Lady Rockstar นะครับส่งมาฉันยังอยู่ทั้งคนเนี่ยขอมาเมื่อกี้พี่อาร์ม 4G อยากฟังเพลงนาฬิกาของคนรักกันใช่ไหมอยากฟังก็เปิดให้เลยพี่มหาอาร์ม 4G นะฮะลงมาแล้วทากันนะช่วงนี้ก็เลยกันเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเดี๋ยวมีนางฟ้ากับควายในเวอร์ชันของสงกรานต์ด้วย

นาฬิกาของคนรักกันนะครับเพลงนี้นะของพี่หนุ่มกลาส่งมาก็จัดให้ฟังเดี๋ยวกันพี่แมนวันนี้เจอครับรอเพลงอยู่นะมานางฟ้ากับควายในเวอร์ชันของสงกรานต์รังสรรค์ใช่ไหมมาฟังเลยฟังเลยวันนี้เคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเดี๋ยวจะครบคิวเพลงแล้วนะฮะนี่เพลงนี้เลย

โอ้โหเวอร์ชันนี้เลยนะครับนี่คือสงกรานต์รังสรรค์นะครับในเวอร์ชันนางฟ้ากับควายที่เป็นอะไรนะที่เป็นเวอร์ชันแบบว่ามีความผสมผสานความเหนือหน่อยวันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลยวันนี้ใครจะฝากเสียงร้องฝากเลยนะนักร้องซ่อนแอบวันนี้แบบไม่ได้คุยเลยคิวแน่นมากเลยวันนี้พี่สนบอกว่าดีเจวินเคลียร์เพลงแต่พี่สนกำลังเคลียร์ตู้เย็นอยู่มีแกงอ่อมกบมาอีกแล้วพี่สนครับพี่สนจะกินหมดตู้เย็นไม่ได้นะครับต้องเผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยแหมวันนี้แกงเยอะมากเลยมาโกดัมครับโกดัมในเวอร์ชัน AI นะฮะ

โกดัมนะครับในเวอร์ชัน AI นะฮะเยอะมากเลยที่น้องเสิร์ชใน Google ขึ้นมาใน YouTube ขึ้นมาในปัดโทษเป็นล้านเวอร์ชันนะฮะจีนไทยเวอร์ชันหญิงเวอร์ชันชายเวอร์ชันอะคูสติกเวอร์ชันช้าเวอร์ชันประสานเสียงปัดโทษนะพี่สนว่าได้ยินเพลงจีนแล้วได้ยินภาษาจีนแล้วปวดใจเหลือเกินแตกสลายจะไปเที่ยวเมืองฉงชิ่งสักหน่อยอุตส่าห์ซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่พี่สนนะครับแสดงว่าจบละไปลาวแทนแล้วกันบอกเขาไปเวียดนามสิไปเวียดนามปะอันนี้พี่เคียวเพชรขอมานะครับนะหมดคิวเพลงพอดีแหมเดี๋ยวสักครู่จะเข้าต้องรองซ่อนแอบกันเหมือนรู้เนาะเหมือนรู้เลยว่ามันจะหมดตอนเที่ยงคืนพอดีนะครับเนาะยังอยู่ใช่ไหมยังไม่หลับกันใช่ไหมพี่ปะทองไปยังออยดื้อสาระนะครับชาบูวันนี้ตาเต้ไม่มาหรอพี่ยุงตาเต้ไม่มาหรอตาเต้น่าจะหลับอยู่ดูท่านะฮะตาเต้หัวล้านนะฮะน่าจะหลับอยู่นะเต้เนี่ยมันเป็นประเภทแบบว่าชอบทำตัวเป็นคนเฒ่าหลับไวหลับเร็วนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับอั้นไว้ก่อนพรุ่งนี้นะฮะพี่สนว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้ไปประเทศจีนเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่บนเครื่องบินแล้วโอ้พี่ถ้าอย่างนั้นนี่ไปยากนะฝนตกหนักนะพี่นะใช่พี่ฝนมันตกแน่ใช่ไหมพี่สนนะครับมันเหมือนกับรู้นะถ้าสมมติว่าพี่สนได้ไปประเทศจีนมันพรุ่งนี้ตอนนี้น่าจะอยู่เครื่องบินแล้วซึ่งน่าจะลำบากมากว่าเครื่องบินน่าจะขึ้นไม่ได้น่าจะขึ้นยากเพราะว่าฝนมันตกหนักที่เชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อ3ทุ่มเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะก็ยังปอแปะอยู่นะเครื่องบินนี้เงียบเลยขึ้นไม่ได้เลยเมื่อกี้เพราะฝนตกหนักนะครับเครื่องบินก็คงจะดีเลย์พอดีเลย์แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเลื่อนเครื่องบินก็จะช้าไปก็จะเกิดปัญหาได้เหมือนกันอดส่งภาพมาอวดเลยไม่ได้ไปประเทศจีนนะฮะแต่ที่ได้ไปแน่ๆคือพรุ่งนี้ครับข่าวดีพรุ่งนี้นะครับปรับลดราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะครับ9195พรีเมียมดีเซลพรุ่งนี้นะครับสถานีบริการน้ำมันปตท.นะฮะก็จะมีการประกาศลดราคานะฮะแก๊สโซฮอล์นะครับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91ลดลง70สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนเดี๋ยวก่อนนะส่วนพรีเมียมดีเซลจะลดลง1บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนน้ำมันอื่นยังคงราคาเดิมอีกรอบนะเบนซินแก๊สโซฮอล์95และ91ลดลง70สตางค์ต่อลิตรครับส่วนตัวพรีเมียมดีเซลเนี่ยลดลง1บาทต่อลิตรเลยทีเดียวนะฮะส่วนน้ำมันอื่นยังคงราคาเดิมมีผลพรุ่งนี้ครับตอน 5:00 นะครับเพราะฉะนั้นใครจะเติมก็อั้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปเติมก็ได้นะฮะนี่เป็นข่าวดีและต้อนรับเขาเรียกว่าเลยนะต้อนรับวันพรุ่งนี้วันศุกร์หันษานะครับรอติดตามต่อไปนะฮะมาอันนี้คือเรื่องของฟ้าฝนก็ช่วงนี้กรมอุตุเตือนนะครับว่าทุกจังหวัดจะมีฟ้าฝนแต่ว่าดูในเรดาร์ตอนนี้จะมีเฉพาะภาคเหนือนะตอนนี้ฝนนะพี่เลิฟนะพี่สนมันเคลื่อนที่ไปทางเชียงดาวแล้วมันเคลื่อนที่ไปทางแม่ริมตอนนี้แม่ริมกำลังตกหนักเลยตอนแรกเนี่ยมันเริ่มที่ลำพูนก่อนเมื่อกี้ตอนประมาณสักสองทุ่มเมื่อกี้ที่ลำพูนหนักมากนะฮะโอ้ยฟ้าแลบอยู่ข้างนอกลำพูนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันเข้าในเมืองเชียงใหม่มันเข้ามาหางดงสมบัติองหางดงแล้วขึ้นในเข้าในเมืองเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ค่อยเลื่อนเข้าไปแม่ริมตอนนี้กำลังเลื่อนขึ้นเหนือไปที่เดจิวินิพูดนี่คือชื่ออำเภอในเชียงใหม่นะฮะแล้วขึ้นไปที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยตอนนี้ทางสายเหนือเตรียมตัวนะครับทางเชียงดาวพร้าวนะครับฝางไม่อายฝางใช้ประการฝางไม่อายเตรียมตัวเลยมันจะค่อยๆขึ้นไปตอนนี้น่าจะเริ่มหนักขึ้นแล้วนะดาวจี้หลับยังครับดาวจี้ทางที่เราอยู่ทางฝางตกไหมครับตกไหมเตรียมตัวนะฮะถ้ากำลังฝนยังแรงอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นไปถึงเมืองฝางในอีกสักครู่หนึ่งประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งเนี่ยในเมืองฝางน่าจะหนักเลยตอนนี้เข้าไปเชียงดาวแล้วนะครับเอาละนะฮะนะครับมาเดี๋ยวขออีกสักเพลงไหมเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้านักร้องซ่อนแอบกันนะฮะพี่ปะทองไปแล้วใช่ไหมปะทองไม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่อยู่แล้วจะเปิดเพลงปะทองซะหน่อยนะฮะไปแล้วนะฮะส่วนทางบุญทริกนะครับทางอุบลนี่ไม่มีนะครับแต่ว่าข้ามฝั่งไปเมืองปากเซมีนะที่เมืองลาวตอนนี้มีบางจุดที่ฝนตกอยู่นะครับข้ามฝั่งไปแถวฝั่งโน้นนะครับมีฝนฟ้าลงมานะครับที่ประเทศลาวนะจ๊ะเผื่อคุณฟังทางบุญทริกที่ฟังอยู่นะฮะอำเภอที่โพนทองนะครับที่

พลทองตกอยู่นะครับโพลทองแล้วก็อะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอดูในเรดาร์ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ดีหน่อยฮะมันมีข้อมูลในเรดาร์ตรวจอากาศผ่านดาวเทียมมันสามารถจะรู้ได้เลยนะฮะตรงข้ามกับอ่างศิลานะฮะเขื่อนสิรินธรเนาะเขื่อนสิรินธรกำลังตกอยู่บ้างประปรายนะครับที่ประเทศลาวลาวใต้นะครับเมืองบางจุดนะที่ก็ตกอยู่ฮะที่ประเทศลาวนะฮะว่ากันไปแล้วกันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับเพราะว่ามันจะมีฝนมาเรื่อยๆสลับเปลี่ยนกันไปนะครับให้เราได้ตื่นเต้นกันนะแล้วบางทีเราปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฟ้าร้องแล้วบางทีวุ่นวายทีเดียวนะครับอ่ะขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาร่ำลาคุณผู้ฟังทาง FM ทางวิทยุกันนะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะจ๊ะตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยวมานักร้องซ่อนแอบกันนะ

เหตุเกิดจากความเหงานะครับเพลงนี้จาก Emotion Town นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะความเหงาทำให้ทุกอย่างนะบางครั้งมันมีคนมันเหงาไงมันทำให้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับนอกจากเชียงใหม่ที่ฝนตกนะฮะณเวลานี้แล้วก็ตอนค่ำตอนเมื่อกี้แล้วนะตอนนี้ที่อีกหนึ่งจุดนะที่บ้านของพี่ฟองนะฮะที่ขอนแก่นก็ตกหนักเหมือนกันนะขอนแก่นนี่มันเริ่มตั้งแต่ทางเหนือเลยตั้งแต่ทางใกล้ๆกับประเทศลาวอะฮะอุดรธานีลงมาเลยนะฮะนะครับอำเภอเพ็ญนะครับหนองสองห้องนี่ไงหนองสองห้องนี่บ้านแหวนใช่ไหมหนองสองห้องนะครับอำเภอเพ็ญนะครับลากลงมาเลยนี่ตกหนักนะหนองสองห้องตกหนักเลยนะครับอำเภอเพ็ญลงมาเรื่อยๆนะครับเรามาในตัวเมืองอุดรนะครับลงมาถึงขอนแก่นนะครับก็ตกหนักเลยในส่วนของตรงนั้นนะฮะเป็นอีสานโซนตรงกลางๆไปทางเหนือชุมแพนะครับเกษตรสมบูรณ์นะฮะลากลงมาพอเลยตัวเมืองขอนแก่นลงมาเบาลงสารคามไม่มีนะฮะไม่มีนะครับนะสกลนครไม่มีแต่ว่าไม่มีจุดนี้จุดเดียวนะครับพอลงใต้ชัยภูมิมาไม่มีละนะครับไม่มีเลยนครราชสีมาต่างๆไม่มีเลยนะครับนะฮะก็เป็นจุดอีกหนึ่งจุดที่มีฝนชุดใหญ่เหมือนกันพอๆกับเชียงใหม่เลยที่ดูในเรดาร์ตรวจอากาศมีเหนือ1ชุดนะฮะเชียงใหม่ตอนนี้เหนือ1ชุดมีทางอุดรขอนแก่นนะอีก1ชุดนะฮะ2ชุดนะที่ตกอยู่แล้วก็ทางใต้นะฮะจะมีที่สุราษฎร์ธานีนิดนึงนะฮะไม่ได้เยอะเกินไปแต่เห็นบอกว่าตกทั้งวันทั้งคืนนะสุราษฎร์ภูเก็ตนะฮะจังหวัดตรังเนี่ยอันนี้ก็เป็นณเวลานี้ที่มีฝนฟ้าลงมาอยู่ตอนเที่ยงคืนนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะอยากได้เน็ตดีๆเอาไว้ใช้ลึกซิมจาก True Detect นะฮะแล้วก็เน็ตบ้านจาก True ด้วยนะครับเลิกแพ็คเกจโปรโมชั่นหลากหลายเลือกซิมจาก True กันได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังทาง FM ทางแอปพลิเคชันเลยกันเลยกันเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงมาพร้อมกันต่อเดี๋ยวเราจะไปฟังนักร้องกันช่วงเวลาเที่ยงคืนนะฮะกับนักร้องซ่อนแอบหลับมั้งยังไงใน YouTube อ่ะวันนี้หายไปเยอะเหมือนกันสงสัยง่วงแน่ๆเลยสงสัย แล้วเจอกันเดี๋ยวล่ำลาใน FM ในแอปพลิเคชันเลยกันละกันเนาะที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะมีความสุขมากมายในแอปใน FM ก็ฟังกันอยู่เยอะอยู่นะฮะสมมติจะเปิดฟังไปเรื่อยๆยาวๆกันไปนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ฮะคนทางนั้นภาค2นะครับฝันดีทุกคนนะครับทางบุญทริกด้วยบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6688

PP Radio และ Line ID FM 975ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดสนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862 BP Radio

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radioย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio